ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569

9เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา6โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่ายะชะมานานังมนุสสานังปุญญะเปขานะปานินังกโรตังโอปะทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชาอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสงฆ์มีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาสเป็นที่สบายบ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกได้รวมตัวกันทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

และตัดสินใจหักดิบเลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบายขึ้นอยู่กับว่าเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโนคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สงฆ์อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอรหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทารุกัมมิกะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าคฤหบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยายังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคถ้าไม่ควรให้ทานเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคคลิกทานซึ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนคฤหบดีแต่แม้ภิกษุผู้ถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวจัด

็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันส่วนภิกษุใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บิณฑบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานธุดงค์เข้าวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักขิณายบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีเชิญท่านทำบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกัมมิกะเคลือหบดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าและอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลที่มีความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาฏิปุคคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จำเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เข้าถึงไตรสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะบางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราะปุถุชนไม่สามารถล่วงรู้วาระจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้จะอยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสบอกท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยัสตังมุขังพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจของเราให้ใสๆเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพร
ให้ทุก

ท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17:30 น.

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่11จากตอนที่แล้วเจ้าเต่าได้พลัดไปสู่ภพของพญานาคซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พวกนาคหนุ่มๆกำลังเล่นน้ำอยู่แถวนั้นพอดีเต่าเห็นพวกนาคบริวารกำลังว่ายน้ำแข่งกันมาเพื่อจะเอาหางกระวัดจับตนเช่นนั้นมันจึงร้องตวาดดังลั่นไปว่าข้านั้นมีนามว่าจิตตจูนเป็นทูตของพระเจ้าพรหมทัตข้าจะมาแจ้งข่าวมงคลว่าพระราชาของเรานะมีพระประสงค์จะยกพระธิดาให้แก่พญานาคราชทัตรสพวกเจ้าจงพาข้าเนี่ยไปเข้าเฝ้าราชาของพวกเจ้าโดยเร็วเถอะเหล่านาคบริวารได้ฟังคำมุสาของเต่าแล้วก็หลงเชื่อจึงรีบแปลงกายเป็นนาคมานพหนุ่มแล้วจึงพาเต่าเข้าไปเฝ้าพญานาคทัตรสในทันทีฝ่ายพญานาคทัตรสทรงสดับคำนาคบริวารแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งนักจากนั้นเต่าผู้ชาญฉลาดก็สาธยายคุณงามความดีของตนทั้งเยินยอสรรเสริญตนเองยกใหญ่จนพญานาคราชทัตรสหลงเชื่ออย่างสนิทใจจึงได้ส่งบริวารนาคมานพสี่ตน

ให้เดินทางไปกับเต่านั้นมุ่งหน้าไปยังพระนครพาราณสีโดยเร็วเมื่อพ้นจากเมืองบาดาลมาได้เจ้าเต่าเจ้าเล่ห์ก็ดีใจจนเผลอแสดงอาการออกนอกหน้ามันยิ้มร่ามาตลอดทางทั้งยังคุยโวโอ้อวดถึงฐานะอันจอมปลอมของมันให้แก่นาคมานพทั้งสี่ตนฟังซึ่งต่างก็พากันหลงเชื่อมันได้เอ่ยคำป้อยอยกย่องมันแทบไม่ขาดปากแต่นาคทุกตนกลับหารู้ไม่ว่าเจ้าเต่าตัวดีน่ะยังเฝ้าคิดหาอุบายทุกวิถีทางที่จะหนีไปให้ได้และแล้วมันก็เห็นทางรอดอยู่ลำไรเมื่อนาคมานพพามันเดินทางมาถึงสระปฐุมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสระขนาดใหญ่อยู่ระหว่างหนทางที่มุ่งสู่พระนครพาราณสีมันคิดอุบายที่แยบยลได้ในทันทีทันใดจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าพ่อนาคทั้งหลายข้าขอเวลาสักครู่ก่อนเถอะข้าเกือบลืมภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งไปมันแซงแสดงละครตบตาพวกหน้าอีกครั้งภารกิจอะไรหรือท่านจิตจูนหากพวกข้าช่วยได้เนี่ยก็จะขอแบ่งเบาภาระท่านช่วยเหลือทันทีเลยละนาคมานพแสดงน้ำใจเอ่ยถามด้วยน้ำใสใจจริงน้ำคำที่จริงใจของนาคมานพยิ่งทำให้เต่าผู้เจ้าเล่ห์รู้ว่าอุบายนี้น่ะชักจะใช้ได้ผลแล้วมันจึงร่ายคำมุสาวาทออกมาเป็นพรวนว่าก็พระราชาของข้านั่นน่ะเห็นข้าท่องเที่ยวไปในแม่น้ำน้อยใหญ่อยู่เสมอพระองค์จึงมีรับสั่งกับข้าว่าก่อนที่ข้าจะกลับสู่พระราชนิเวศเนี่ยขอให้เก็บดอกปทุมไปทูลถวายพระองค์ด้วยพวกเจ้าน่ะจงเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเถอะส่วนข้าจะขอเลือกเก็บดอกปทุมงามๆสักกำเพราะข้าย่อมรู้จักอัธยาศัยของพระราชาและพระราชธิดาดีว่าทรงชอบดอกปทุมแบบไหนน่ะแล้วข้าก็จะรีบตามพวกเจ้าไปในภายหลังหากพวกเจ้าไม่เห็นข้าตามไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้าในเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยเราทั้งหมดจึงค่อยไปเจอกันที่ท้องพระโรงเถอะคำพูดที่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถือของเต่าเจ้าเล่ห์ทำให้เหล่านาคมานพต่างหลงเชื่อในอุบายของมันจึงปล่อยมันลงสู่สระไปโดยหารู้ไม่ว่าการปล่อยเต่าร้ายให้หลุดมือคือความวุ่นวายอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะเต่าตัวนี้น่ะคือหลักฐานสำคัญเพียงสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตมิได้มีความดำริคิดจะยกพระราชธิดาสมุทชาให้แก่พญานาคราชทัตรสเลยฝ่ายเจ้าเต่าเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วมันก็ร่าเริงดีใจรีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ใบบัวหนาทึบแล้วกำบังกายรอคอยเวลาให้พวกนาคทั้งหมดเดินทางไปก่อนฝ่ายนาคมานพทั้งสี่รอคอยอยู่ครู่ใหญ่เมื่อไม่เห็นเต่าจิตจูนออกมาสักทีหนึ่งจึงรีบรุดเดินทางมุ่งหน้าไปยังนครพาราณสีในทันทีครั้นรุ่งเช้าได้เวลาเข้าเฝ้านาคมานพทั้งสี่ตนได้แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีด้วยท่วงทีสุดจะมั่นใจว่าพวกตนนั้นน่ะคือแขกคนสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นให้แก่แผ่นดินทั้งสองพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรผู้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงกระทำปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่า

่าพวกท่านน่ะมาจากไหนกันนาคมานพเหล่านั้นได้กราบบังคมทูลไปยังองค์อาจว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์มาจากพิภพบาดาลของพญานาคราชทัตรสจอมราชันแห่งนาคทั้งปวงพระเจ้าค่ะเหล่านาคมานพสำคัญผิดคิดว่าคำกราบบังคมทูลของตนจะนำความปรีดามาสู่พระราชาแต่แล้วกลับได้ยินเสียงตื่นตระหนกตกใจจากเหล่าข้าราชบริพารจำนวนมากในที่นั้นแทนแม้จะทรงฉงนพระทัยและหวาดหวั่นในหน้ามานพที่ล้วนแต่ร่างกายกำยำเหล่านั้นแต่พระราชาก็จำต้องตรัสถามไปว่าเหตุใดพวกท่านจึงมาถึงที่นี่ได้ล่ะนาคมานพกราบทูลด้วยน้ำเสียงฉะฉานว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสพระเจ้าค่ะราชาของพวกข้าพระองค์นั้นทรงฝากถ้อยคำอำนวยพรมาถึงพระองค์ว่าขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระยศเกรียงไกรแผ่ไพศาลไปทั่วชมพูทวีปเถิดหากพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดพระราชาของข้าพระองค์จะทรงทูลถวายสิ่งนั้นเป็นบรรณาการแด่พระองค์แม้รัตนะล้ำค่าใดๆที่มีอยู่ในพื้นพิภพบาดาลหากพระองค์ทรงปรารถนาพญานาคราชทัตรสก็พร้อมจะทูลถวายทุกเมื่อเพราะราชาของข้าพระองค์น่ะทรงปรีดายิ่งนักเมื่อทรงทราบว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดประทานพระราชธิดาสมุทชาให้เป็นเอกองค์มเหสีแห่งราชาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลนั้นทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงตกพระทัยอย่างยิ่งแม้แต่หมู่อมาตย์ข้าราชบริพารต่างก็อุทานออกมาด้วยความตกใจไม่แพ้กันส่วนว่าพระเจ้าพรหมทัตจะเจรจากับพวกนาคมานพอย่างไรเพราะว่าพระองค์เองก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าทำไมพวกนาคมานพทั้งสี่ถึงกล่าวเช่นนั้นแล้วผลจากการเจรจาในครั้งนี้น่ะจะลงเอออย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเข้าวัดพระธรรมกายปลายปี2538โดยพี่ชายเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรได้เชิญให้สร้างพระภายนอกที่ธรรมกายเจดีย์ซึ่งลูกกับเพื่อนตกลงสร้างองค์พระคนละหนึ่งองค์ทันทีอย่างไม่ลังเลลูกอยู่จังหวัดตรังชีวิตเด็กลูกอยู่กับยายเพราะพ่อแยกทางกับแม่ตอนลูกอายุได้2 ขวบเนื่องจากพ่อป่วยเป็นวัณโรคพ่อกลัววัณโรคจะติดแม่และลูกแยกเพราะรักนะจึงให้แม่และลูกกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรังส่วนพ่อขออยู่ที่จังหวัดสตูลแยกตัวจากพี่น้องไปอยู่ในไร่นะคนเดียวคืนหนึ่งพ่อฝันว่ามีคนมาบอกให้ไปหาสมุนไพรนะมาต้มกินพ่อก็ได้ปฏิบัติตามและพ่อก็ได้หายป่วยจากวัณโรคหลังจากนั้นพ่อก็ได้รักษาผู้ป่วยวัณโรคหายเป็นจำนวนมากปัจจุบันพ่อยังอยู่อายุ88 ปียังอยู่คนเดียวที่จังหวัดสตูลโดยมีเพื่อนบ้านคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือส่วนตัวลูกเองได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายไปให้เป็นประจำแต่นานๆก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมท่านได้สักครั้งหนึ่งหลังจากแม่จากพ่อมาแล้วตั้งแต่ลูกอายุได้2 ขวบจะลูกอายุได้9 ขวบแม่ก็ต้องหาผู้นำครอบครัวใหม่ก็ได้มาเจอกับพ่อเลี้ยงพ่อของลูกก็ได้เขียนจดหมายมาจากจังหวัดสตูลบอกอนุญาตให้เธอมีดาร์ลิงใหม่ได้แม่ของลูกเจอพ่อเลี้ยงที่บ่อนแห่งหนึ่งบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งแม่ก็ไปเล่นการพนันที่นั่นพ่อเลี้ยงเป็นคนมีฐานะอันจะกินเป็นเศรษฐีที่ดินในละแวกนั้นพอเลี้ยงชอบเล่นการพนันชนโคเท่าที่ลูกจำความได้ไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงเข้าวัดทำบุญเลยต่อมาสมบัติของพ่อเลี้ยงก็ค่อยๆหมดไปแล้วถูกโกงไฟไหม้หลายหนยังมีเหลือที่ไว้เมื่อแม่ไปทวงถามพ่อเลี้ยงถึงเรื่องที่ดินซึ่งถูกคนโกงไปพ่อเลี้ยงบอกไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยเขาไปเถิดปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไป ไปเข้าข้างคนโกงซะอีกวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเดินอยู่ริมถนนมีเด็กกำลังหัดขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมาชนทำให้หัวน็อกกับพื้นเป็นเด็กชายนิทรานอนอยู่15 วันจึงเสียชีวิตขณะอายุได้72 ปีตัวลูกมีน้องคนละพ่อเนี่ยกับพ่อเลี้ยง3 คนกับน้องชาย1 คนน้องสาว2 คนน้องชายลูกหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์น้องชายเป็นคนตรงไม่โกงกินแต่เขามักจะเจอกับหัวหน้างานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันจนทำให้อยากลาออกจากงานในสุดก็ขอลาออกจากงานราชการแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งวันนี้กันนะครับรถอยู่ที่จังหวัดกระบี่เกิดหลับในรถเสียหลักชนต้นไม้เนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้กระดูกคอหักเมื่อนำส่งโรงพยาบาลหมอและพยาบาลก็ไม่ได้ให้การรักษาอะไรขอดูอาการคืนนี้ก่อนลุงชาน้องชาก็พูดได้ขยับมือได้โล่งใจชื้นขึ้นคนที่สองยิงยาเข้ากรุงเทพต่อมาได้ผ่าตัดกระดูกคอติดได้ทำให้น้องชายพูดคุยกินอาหารได้

วันต่อมาเสมหะติดคอน้องชายทำปั๊มหัวใจจนน้องชายฟื้นคืนมาแต่น้องชายก็เสียแรงไปมากในคืนนั้นน้องชายบอกกับบุรุษพยาบาลว่าเสียใจจังเลยเสียใจที่ไม่ได้บวชให้แม่แล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นอายุได้33ปียังไม่มีครอบครัวน้องสาวสองคนซึ่งเป็นน้องสาวคนละพ่อน้องสาวคนแรกแม่บังคับให้แต่งงานแบบคลุมถุงชนกับผู้ชายที่แม่เลือกให้แต่ต่อมาแม่กลับบอกให้เลิกแต่แรกเลือกเพราะแม่โกรธน้องเขยแต่เมื่อเลือกมาแล้วน้องสาวก็ไม่เลิกเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกปี41น้องสาวตั้งท้องลูกชายคนที่สองท้องได้7เดือนครึ่งเท่านั้นก็คลอดเมื่อหลานอายุได้54วันน้องเขยได้หนีออกจากบ้านลูกไปประมาณ2เดือนแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างครอบครัวอยู่กับน้องสาวเขาได้อีกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน้องสาวเป็นคนชอบทำบุญเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกทุกอย่างส่วนน้องเขยนั้นไม่เชื่อเรื่องการทำบุญแต่ก็ยังดีที่ไม่ห้ามการทำบุญของน้องสาวแต่น้องสาวชวนมาวัดเขาก็จะมาโดยทุกครั้งน้องสาวเขาเล็กเคยผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนงดหงิดง่ายจะทะเลาะกับแม่เป็นประจำแม้กับครอบครัวเขาก็จะอารมณ์สามีของเขาก็ไม่สนใจในการทำบุญเลยแต่น้องสาวเขาเล็กชอบทำบุญถวายพระทหารเป็นประจำและเคยมาวัดทำกายบ่อยแต่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบรวยแต่ไม่ชอบความฉลาดยายก็เป็นคนเลี้ยงตัวลูกมาแม่ก็เคยได้เลี้ยงดูตัวลูกยายตายตอนอายุ80กว่าปีด้วยโรคชรามีเจ้าเขาทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมากแต่ลูกก็สงสัยเอ๊ะก็ไม่เห็นยายทำผิดอะไรเจ้าเขาทรงก็บอกว่าทำบุญให้ยายบ่อยๆทำบุญครั้งหนึ่งก็จะได้ขึ้นมานิดนึงโมลูกจึงได้ทำบุญสร้างพระให้ยายค่ะโอ้จะตกนรกนี่ไม่ได้รับบุญลบนู่นบุญต้องไปคอยยมโลกลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแม่เป็นคนชวนให้มาอยู่ในบ้านเดียวกับลูกเราอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วค่ะลูกต้องคอยความช่วยเหลือเพื่อนคนนี้อยู่เสมอแล้วเขาก็ช่วยงานลูกรักครอบครัวของลูกเหมือนครอบครัวของเขาดูแลแม่ของลูกอย่างดีปัจจุบันแม่โกรธเขาแต่เขาไม่โกรธแม่เวลาลูกทำอะไรเพื่อนคนนี้แม่จะรู้สึกไม่พอใจแม่บอกว่าแม่อิจฉาแม่ของลูกเป็นต้นบุญต้นแบบชวนลูกทำบุญมาโดยตลอดแม่ชอบเป็นเจ้าภาพกฐินวัดแถวบ้านหลายวัดนี่จะรวยทีเดียวแม่เคยบอกว่าพระธรรมกายตั้งแต่ปี41เคยเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดพระธรรมกายทำบุญสาวค้ำธรรมกายเจดีย์สร้างพระประจำตัวแต่2 3ปีที่ผ่านมาแม่ก็เริ่มไม่ทําบุญเนี่ยมันจะรวยขยักขยันเวลารวยก็จะรวยมากเลยที่อยู่ก็หวบไม่มีบุญรองรับเวลาลูกไปทําบุญลูกเอาบุญมาฝากแม่แม่ก็บอกไม่ทําบุญด้วยแล้วไม่เห็นด้วยกับการทําบุญของลูกลูกจึงต้องแอบทําบุญไม่ให้แม่รู้แม่ไม่ชอบพระอาจารย์และผู้ประสานงานที่ไปที่บ้านลูกเป็นคนโสดทำธุรกิจขายอาหารหมูไก่และปลาคือต้องการให้หมูอ้วนๆไก่โตๆปลาตัวใหญ่ๆลูกเคยเลี้ยงไก่และทำนากุ้งและทำนากุ้งช่วงนั้นสุขภาพลูกไม่ค่อยดีเลยเราจะไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าให้เลิกเบียดเบียนลูกเลยเลิกทำนากุ้งหลังจากนั้นสุขภาพลูกก็ดีขึ้นช่วงที่รายได้ดีลูกทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดทำบุญได้ไปหลักแสนปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทำบุญได้น้อยลงเพราะก็มีหนี้สินขึ้นมาจำนวนหนึ่งลูกคิดจะนำโฉนดที่ดิน10ไร่มาถวายหลวงพ่อผู้ประสานงานได้แนะนำให้ไปขายเป็นเงินสดมาถวายลูกปักป้ายขายมาอยู่หลายปีก็ขายไม่ได้ผู้ประสานงานจึงแนะนำให้นำโฉนดเข้าอาคารภาวนาตัดสินใจแล้วว่าถ้าขายได้เท่าไรจะถวายหลวงพ่อหมดเลย

เดือนกุมภาพันธ์2549หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จที่จังหวัดกระบี่ขณะเดินทางกลับลูกแวะดูที่ดินที่ประกาศขายเมื่อขับรถมาถึงที่ดินมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาจอดประกบเขาเข้ามาถามว่าที่ดินตรงนี้จะขายหรือเปล่าลูกให้เบอร์โทรติดต่อไปหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็มีคนมาติดต่อซื้อทันทีทำให้ลูกอัศจรรย์ใจมากเพราะที่ดินตรงนั้นใครก็บอกขายไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีผลประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ไม่ต้องการให้ขายคำถามพองลูกทำบุพกรรมใดไว้จึงเป็นวันณโรคและหายได้โดยวิธีง่ายๆกรรมใดทำให้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูตัวลูกและต้องอาศัยคนอื่นอยู่คะทำไมพ่อเลี้ยงยังถูกโกงและยังเข้าข้างคนโกงผลกรรมอะไรทำให้พ่อเลี้ยงต้องถูกมอเตอร์ไซค์ชนหัวนอกเพื่อนเจ้าชายนิทราอยู่15วันจึงเสียชีวิตขณะนี้อยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกสร้างพระจำตัวได้หรือไม่คะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเกิดจากวิบากกรรมใดทำไมลูกต้องพาน้องชายเข้าโรงพยาบาลที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตทั้งที่เรามีเงินพอที่จะพาไปเข้าโรงพยาบาลดีๆได้และบุพกรรมใดทำให้น้องชายมักจะไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากหมอและสถานพยาบาลเท่าที่ควรคืนที่น้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เป็นเรื่องจริงน้องชายมีความเกี่ยวพันกับอาหารญี่ปุ่นอย่างไรทำไมถึงต้องฝันเห็นน้องสาวคนแรกทำไมถูกแม่จับคลุมถุงชนน้องสาวคนที่สร้างบารมีมาอย่างไรจึงเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกที่สุดและกล้าทำบุญแม้มีเงินน้อยน้องสาวคนนี้ทำไมเธอไม่จะว่าธรรมกายก่อนที่เธอจะแต่งงานนั่นน่ะสิน้องสาว

เกิดมาจากไหนคะกรรมใดทำให้น้องสาวคนเล็กต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่กลางหูแล้วเขามีวิบากกรรมอะไรมากับแม่หรือไม่จึงทะเลาะกับแม่ทุกวันน้องสาวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรที่เจ้าข้าทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมากจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมยายต้องตกนรกขุมลึกมากคนทรงสิจะตกพระมูสานี่แหละบุญที่ลูกเท่าที่ไปให้ช่วยยายได้อย่างไรคะลูกเพื่อนสนิทและแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ทำไมแม่ทั้งอิจฉาและไม่เข้าใจลูกและเพื่อนสนิทจะแก้ไขได้อย่างไรทำอย่างไรแม่ยังจะกลับมาเข้าใจและทำบุญเหมือนเดิมทำไมลูกจึงขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งที่ขายไม่ได้มานานแล้วบุญที่ลูกนำปัจจัยขายที่ดินมาถวายหลวงพ่อทั้งหมดดังที่ได้ตั้งใจไว้จะช่วยลูกและครอบครัวของลูกดีขึ้นอย่างไรลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดเหมือนกันบรรปลายชีวิตจะเป็นเช่นไรคะอ๋อบรรปลายก็จะแก่หลานชายสี่ของลูกจะได้บวชในวันพุทธศาสนาหรือไม่คะเอาก็วัดก็มีอยู่ลูกมีแมนชั่นให้เช่าแต่คนเช่าไม่เต็มลูกได้ให้ที่อยู่อาศัยกับน้องเจ้าหน้าที่ของวัดมาตลอดจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะอาชีพขายอาหารหมูไก่และปลาจะมีวิบากกรรมหรือไม่เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้ามีลูกควรทำการค้าอะไรคะเนาะค้าอะไรดีเอ่ยทำไมชาตินี้ลูกถึงได้มาเป็นประธานศูนย์กัลยาณมิตรลูกและพระอาจารย์ที่ดูแลลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญพอที่จะได้กลับดุสิตบุรีวงศ์พิเศษหรือไม่หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเป็นวัณโรคและหายได้โดยวิธีง่ายๆเพราะกำเนิดอดีตพ่อเป็นคนมีฐานะแต่ดูแลข้าทาสบริวารไม่ดีอายุอาศัยในที่อับชื้นจะทำให้เจ็บป่วยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นวัณโรคแต่หายง่ายเพราะมีบุญถวายยารักษาโรคจ้าอยากแข็งแรงก็ต้องอย่างนั้นถวายยารักษาโรคถ้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกต้องแยกตัวออกไปและตัวท่านต้องมีเพื่อนบ้านดูแลเพราะแน่ดีท่านก็ไม่เคยได้สงเคราะห์บุตรภรรยามากับท่านมีบุญอยู่ร่วมกับแม่แค่นั้นจ้ะถึงได้ตัดใจลาแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามีบุญอยู่แค่นั้นก็อยู่ได้แค่นั้นจะได้เคยเกื้อกูลกับเพื่อนบ้านมาในอดีตตอนมียากกันจ้ะเพื่อนบ้านก็เลยมาดูแลพอเลี้ยงถูกโกงแล้วยังเข้าข้างคนโกงอีกอันนี้น่าศึกษาถูกโกงยังไปเข้าข้างคนโกงเพราะกำเนิดอดีตท่านเป็นนักเลงการพนันเป็นทั้งเจ้ามือและผู้เล่นด้วยมักจะโกงผู้เล่นด้วยกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกโกงแล้วก็ไม่ติดใจคนที่โกงตัวเองเพราะกรรมดานที่เคยโกงคนนั้นเข้าเอาไว้จ้ะบางคนตัดใจเพราะมีกรรมบางคนตัดใจเพราะอยากให้หมดกรรมแปลกดีเหมือนกันเนาะพอเลี้ยงถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนเป็นเจ้าชายนิทรา15วันและเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตเคยเล่นการพนันชนสัตว์เช่นไก่โคเมื่อมันชนแพ้อยู่ครั้งหนึ่งก็เลยโกรธและก็ได้ฆ่าสัตว์นั้นกินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็อยู่ในมหานรกขุม6ด้วยกรรมการพนันกำลังโดนนายนิริยบาลที่แปลงตัวเป็นวัวตึบอยู่ตลอดเวลาตายเกิดจะเกิดน้ำคร่ำไม่ทั่วทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไม่คอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเพราะกำเนิดดีน้องชายได้ไปทำการค้าขายได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริ

บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะลูกพานังชาเข้าโรงพยาบาลจนทำให้เสียชีวิตทั้งที่มีเงินเพียงพอที่จะไปเข้าโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้เพราะกรรมดังกล่าวของน้องชายในบีบคั้นให้ลูกทำดังนั้นน้องชายไม่เคยได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์และสถานพยาบาลเพราะกรรมของน้องชายดังกล่าวนั่นแหละบีบคั้นอีกทั้งก็หมดอายุไขพอดีด้วยน้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะด้วยพิษบาดแผลทำให้เพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะอีกทั้งโตแล้วตอนนี้ไม่อาจรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความได้ฝากมาถึงจ้ะแค่ว่าไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะก็เหลือเฟือน้องสาวคนแรกถูกแม่คลุมถุงชนเพราะกรรมในอดีตน้องคนนี้ก็เคยบังคับลูกของตัวเองคลุมถุงชนเหมือนกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์และไม่มีบุญประพฤติพรหมจรรย์มาจึงทำให้มาเจอพระธรรมกายช้าต้องแต่งงานก่อนจ้ะถ้าแยกครอบครัวจะเป็นครอบครัวธรรมกายก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตทุกวันให้ครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกทั้งต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวสักวันหนึ่งเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสมปรารถนาจ้ะลูกชายคนที่สองน้องสาวคนแรกคลอดก่อนกำหนดเพราะในอดีตเคยมีกรรมให้ภริยาทำแท้งแต่ก็ไม่แท้งและยานั้นทำให้มีผลให้ลูกในชาตินั้นคลอดก่อนกำหนดมาส่งผลจ้ะก่อนมาเกิดก็มาจากที่มีกลายตัวคุณแม่ของเขาเท่าไหร่จ้ะน้องสาวคนเล็กถูกผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูแล้วในอดีตเคยทะเลาะกับคู่อริแต่ไม้ไปตีที่หลังหูจนทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลจ้ะทะเลาะกับแม่ทุกวันเพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ด้วยที่เคยเถียงบิดามารดาและเป็นกรรมใหม่ของน้องสาวคนเล็กในชาตินี้จ้ะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้น้องสาวมีลูกดื้อชอบเถียงและไม่อยู่ในวาดของตนเช่นเดียวกับที่ทำกับแม่ของตัวนั่นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องไปกราบขอเข้ามาท่านนะแล้วก็ตั้งใจเป็นลูกที่ดีไม่ดื้ออีกทั้งจะตั้งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากแล้วติดฐานจิตว่าขออย่าให้มีวิบากตามทันและขอให้แม่ได้บุญเยอะๆให้ทำบ่อยๆนะจ๊ะพี่เจ้าเข้าทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกๆนั้นก็ไม่จริงจ้ะยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่ตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากมาบอกว่าท่านสบายดีแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะตัวลูกเพื่อนสนิทและแม่ได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้กับเราเคยเกื้อกูลกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันจ้ะแม่อิจฉาและไม่เข้าใจตัวลูกและเพื่อนสนิทเพราะท่านอายุมากแล้วสังขารเสื่อมลงไปจึงเป็นโรคขี้น้อยใจยังดูคล้ายๆกับเหมือนอิจฉาและไม่เข้าใจตัวลูกและเพื่อนสนิทจ้าจะแก้ไขก็ไม่ยากก็ต้องเอาใจใส่ท่านน้อยใกล้ชิดท่านให้มากๆเดี๋ยวการนี้ก็จะค่อยๆหายไปเอง
ลูกก็จะต้องทำหน้าที่กระมิดให้แก่ท่านแต่ให้ได้อธิบายท่านเข้าใจในสิ่งที่ตัวลูกและเพื่อนสนิททำว่าทำเพื่อท่านและดีอย่างไรอีกทั้งตั้งตอกย้ำเป้าหมายการสร้างบารมีให้กับท่านด้วยจ้าลูกขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งที่ก่อนนั้นนี่ขายไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งบุญในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะด้วยอนุภาพแห่งบุญในปัจจุบันและนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อก็จะทำให้ครอบครัวหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจ้ะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะนำเงินทั้งหมดนี้มาถวายเนี่ยให้แบ่งปันสัดส่วนให้พอเหมาะพอดีก็แล้วกันให้มีความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวแล้วก็เมื่อเป็นเรื่องของส่วนตัวก็มาทำบุญลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเพราะในอดีตลูกและเพื่อนสนิทเคยมีครอบครัวแต่ว่ามีทุกข์เพราะการครองเรือนแต่นั้นมาทำบุญคราใดเนี่ยลูกและเพื่อนสนิทมักจะอธิษฐานว่าสาธุให้พบชาติต่อไปให้อยู่เป็นโสดและสร้างบารมีให้เต็มที่ดังนั้นชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วและอย่ากังวลใจไปเลยว่าบรรปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะบุญที่ทำเอาไว้จะบันดาลให้ไม่ทุกข์ยากลำบากและมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถึงดวงใสๆองค์พระใสๆไปดุสิตบุรีจ้ะหลานชายทั้งสี่ก็จะได้บวชช่วงสั้นกันทุกคนจ้ะลูกมีแมนชั่นในเช่าแต่คนเช่าไม่เต็มเพราะการทำบุญในบางครั้งลูกก็ขยักเอาไว้บ้างทั้งๆที่มีกำลังทำแต่ณเวลาบุญส่งผลก็จะได้น้อยกว่าที่ตั้งใจนิดหนึ่งน้อยกว่าที่คิดนิดหนึ่งแต่อย่ากังวลใจไปเลยไม่ช้าก็จะเต็มจ้ะบุญที่ลูกให้น้องเจ้าหน้าที่อยู่อาศัยมาตลอดก็จะส่งผลในกิจการดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะจะรวยอย่างเดียวเลยจ้ะอาชีพขายอาหารหมูไก่ปลานั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิจฉาวานิชาไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากนะถ้าจะมีบ้างก็อาจจะต้องอยู่ในวงจรของการค้าพวกนี้อีกก็คือจะต้องไปค้าขายอาหารหมูไก่ปลานี่ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานเจตบุญบรรดาได้พบช่องทางที่จะทำมาค้าขายให้รวยกว่านี้ให้รวยเร็วรวยแรงรวยรวดแล้วช่องทางนั้นให้เป็นสัมมาอาชีวะด้วยจ้ะชาตินี้ลูกจะมาเป็นประธานศูนย์กรมิตรเพราะเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาและติฐานเจตวิคายได้เป็นผู้นำในการสร้างความดีจ้ะเพราะฉะนั้นลูกไม่ต้องกลัวเป็นประธานศูนย์กรมิตรเป็นต้นบุญอย่างนี้มีแต่รวยอย่างเดียวจ้ะพระอาจารย์ที่ดูแลลูกพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะแต่เป็นพระอาจารย์และเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกมาด้วยจ้ะชาตินี้พระเจ้ากันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้ะ

ากาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรม

กายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ค่ะเนื่องในวาระโอกาสที่เราจะได้มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงประวัติและก็ปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนะคะและเราก็จะได้มาร่วมน้อมบูชานะคะเนื่องในวาระสำคัญนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้ก็มีหลากหลาย
1: ช่
0: องทางนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็เมื่อติดตามรับชมแล้วนะคะก็อยากจะเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันผ่านทางช่องความคิดเห็นนะคะเราก็จะได้อนุโมทนาบุญกันไปปลื้มๆกันไปทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะgbnus.com นะคะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเร
0: ื่อง
1: สามารถที่จะติดตามรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427นะคะตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกค่ะณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัด2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้บังเกิดบุคคลผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะท่านเป็นบุคคลที่ยืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของนรกสวรรค์ว่ามีจริง และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการเข้าถึงพระธรรมกายภายในบุคคลสำคัญท่านนี้คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศที่เหล่าศิษยานุศิษย์เลื่อมใสในคุณธรรมและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านค่ะดังนั้นเมื่อถึงวันที่10ตุลาคมของทุกปีค่ะซึ่งเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของท่านได้เวียนมาบรรจบครบ142ปีในปีนี้นะคะเหล่าศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันแสดงกตัญญูบูชาจัดกิจกรรมงานบุญเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญญกิริยาวัตถุ3ประการคือการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับท่านอีกด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเวลาของรายการพิเศษในวันนี้เราจะได้มาร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติอันงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าควรค่าแก่การเป็นต้นบุญต้นแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่และสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนแล้วก็ดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะในเวลา 9:30 นค่ะเราก็จะได้มาปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร นะคะเพื่อให้เรานั้นได้เข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างนะคะจากนั้นในเวลา 10:45 ก็จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานอันจะเป็นอานิสงส์นะคะทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยฐานะ5ประการก็คืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณค่ะหลังจากที่เราได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีภาคสายในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะพิธีกรรมในภาคบ่ายจะเริ่มขึ้นในเวลา 13:00 นนะคะท่านประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีค่ะ 13:05 ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะ 14:30 ปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ 14:55 เป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่3 15:10 ท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทและเสร็จพิธีในภาคบ่ายในเวลา 15:30 ค่ะ
0: ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะกฐินมาแรงมากๆบุญกฐิน
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวบ่ายนี้เราก็จะได้ชื่นชมริ้วขบวนมหาส่วนถีกันแล้วนะ
0: โอ้โหลูกหลานคุณยายนะคะแบบตั้งใจเต็มใจแล้วก็ปลื้มใจที่จะมาสั่งสมบุญนี้กันแล้วก็แบบทุ่มใจสุดๆเลยนะคะเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์นะคะแล้วก็บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด142ปีในวันนี้ด้วยนะคะ จากนั้นจากที่หลังจากที่เราได้ทอดพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในเวลา 17:45 นค่ะลูกหลาน

0: 17:15 น.นะคะสาธุชนก็จะได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะในเวลา 17:30 น.พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นหลวงพ่อจะได้จุดประทีปโคมเอกและน้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระผู้ปราบมารจากนั้นจะได้กล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและจะได้ปฏิบัติธรรมรวมใจนะคะแล้วก็นำท่านก็จะได้นำอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่นและผู้มีบุญทุกท่านก็จะได้ร่วมกันปลูกต้นทรัพย์บานชื่นอย่างสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงในเดียวค่ะในเวลา 18:15 น.นะคะจะเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารและในเวลา 18:30 น.จะเป็นพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นหลวงพ่อทัตตะชีโวก็จะได้เมตตานำอธิษฐานจิตจุดประทีปนำแผ่เมตตาและนำบูชาพระรัตนตรัยและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะ 19:30 น.ก็เสร็จพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีค่ะ
1: ค่ะดังนั้นตลอดช่วงเวลาเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำนะคะอยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารผู้มีบุญก็จะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะทำตามหลักวิชาเลยนะคะด้วยการรักษากายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอาราธนาท่านให้อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราให้ท่านคุมบุญให้เราแจ่มใสนะคะตลอดทั้งวันวันนี้เลยนะคะเราก็จะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับท่านด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหลักวิชาสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้บุญอย่างเต็มที่เลย
0: ใช่แล้วนะคะให้พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นชัดใสแจ่มที่กลางกายของลูกหลานของหลวงปู่นะคะไปทั่วโลกเลยนะคะตลอดทุกช่วงเวลา
1: ท่านก็
0: นึกถึงเรา
1: ใช่
0: ค่ะซึ่งในวันนี้สำคัญมากๆนะคะในวาระ142ปีแห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันนี้ค่ะเหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเลยนะคะต่างก็ได้เตรียมกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รวมถึงเตรียมวัตถุทานอันประณีตเพื่อน้อมถวายเป็นอามิสบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะซึ่งวันนี้หลายๆท่านนะคะก็อาจจะเตรียมพวงมาลัยดอกมะลินะคะดอกไม้หอมนะคะมาบูชารูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็ในแต่ละศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะวันนี้เราได้จัดเตรียมความพร้อมได้จัดกิจกรรมงานบุญเพื่อเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วเราก็จะได้มาสั่งสมบุญนะคะกับท่านเนี่ยในทุกๆบุญรวมถึงเราก็จะได้สละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากให้แปลเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าแล้วก็ได้ตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยค่ะก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาบูชาครูนะคะมาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ทั้งปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของการปฏิบัติบูชานั้นนะคะลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้รักในการปฏิบัติธรรมก็จะได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติบูชาในช่วงภาคสายของวันนี้ในเวลาธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้มาร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจับประมาณมิได้ค่ะดังนั้นบุญจากการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในวาระนี้ย่อมเกิดขึ้นกับเรานับอนันต์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลานะคะ
0: ค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร มาให้ยอดนักสร้างบารมีผู้ที่มาในภายหลังนะคะตลอดจนผู้ที่มาปัจจุบันอย่างเรานี่แหละนะคะได้มาทบทวนปลื้มๆนะคะได้ทราบถึงประวัติชีวิตอันงดงามและก็ปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ในการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งใจในความสำคัญของการมาบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการเกิดมาได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นอาศัยกำลังบุญที่มากพอค่ะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะด้วยเหตุนี้แหละค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงอุปมาความยากในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าในท้องทะเลกว้างใหญ่สุดจะประมาณมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างทุกๆ100ปีเต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ1ครั้งและในท้องทะเลนี้ก็มีห่วงที่พอดีกับหัวเต่าที่ลอยอยู่1อันนะคะโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดีมีความยากเพียงใดโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความยากยิ่งกว่าก
0: ิจโฉมเห็นภาพเลยนะโหนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากนะ
1: ใช่
0: และที่สำคัญที่ยากยิ่งกว่าเนี่ยก็คือการบังเกิดขึ้นของบุคคลผู้เลิศบุคคลผู้ประเสริฐนะคะเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาอย่างยิ่งในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่บังเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเฉกชินเฉกเช่นเดียวกับการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเมื่อ142ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้มาบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำวิชาธรรมกายนะคะหวนกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งไม่ใช่แค่ท่านได้เข้าถึงธรรมเพียงเท่านั้นเพียงลำพังแต่เหล่าศิษยานุศิษย์ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ได้เข้าถึงธรรมตามท่านมากมายแล้วก็ได้เป็นประจักษ์พยานนะคะว่าวิชาธรรมกายนั้นเป็นของจริงปฏิบัติแล้วเข้าถึงได้จริงซึ่งหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็เป็นการยากที่จะมีผู้ใดนะคะมายืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมปฏิบัติแต่เพราะมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจึงทำให้ชาวโลกนั้นได้รู้เรื่องราวของคำว่าธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนและก็ยังเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะอีกทั้งการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าได้มีเนื้อหาใจความที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาและมีบันทึกเก็บไว้ในหนังสือเรื่องธรรมกายของพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพุทธศักราช2499บันทึกโดยนางแฉล่มอุสุภรัตนะคะโดยมีใจความว่าผู้เทศเกิดวันศุกร์ปีวอกบวชมา50พรรษาค้นคว้าธรรมะเรื่อยมาการออกทุดงใจเป็นมรรคผลสงบสมาธิเป็นทางรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาไม่ใช่ธรรมดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะผู้เทศรู้จักเกือบ50ปีตำราไม่มีโดยการค้นคว้าทางปฏิบัติดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าชั่วที่สุดคือมารผู้เทศมารู้ตัวเมื่อบวชแล้วว่าตนธาตุใช้ให้จุติมาเกิดเพื่อปราบมารถ้ามารไม่แพ้ผู้เทศยอมตายอยู่วัดปากน้ำมารปล่อยสายมาปกครองมนุษย์ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของโลภะโทสะโมหะผลคือความเสียหายมีแก่มีเจ็บมีตายเช่นสงครามที่แล้วมาเกิดจากโลภะคือความโลภเป็นเหตุให้คนเจ็บคนตาย
0: นะคะดังนั้นเมื่อเราได้ทราบนะคะถึงมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีนะคะในความสำคัญของการบังเกิดขึ้นของท่านซึ่งท่านก็จะมุ่งที่จะปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะคะเรียกว่ากำจัดโรงงานผลิตกิเลสกันเลยทีเดียวนะคะ ก็ควรอย่างยิ่งนะคะที่เราเหล่าลูกหลานศิษยานุศิษย์นะคะได้จะได้มาร่วมกันรำลึกถึงคุณธรรมและก็คุณธรรมวิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะทางรายการเราก็ได้มีประมวลภาพนะคะประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีตอนที่1ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ

ท่ามกลางราตรีอันมืดมิดพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลตาย่อมยังประโยชน์ต่อคนเดินทางในความมืดฉันใดพุทธธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระกรุณาสั่งสอนแก่ชาวโลกผู้หลงอยู่ในวัฏสงสารก็เป็นเครื่องนำไปสู่ชีวิตอันประเสริฐสุดฉันนั้นดวงจันทร์วันเพ็ญในวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนได้ย้ำเตือนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและเมตตาเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

หลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ500ปีเหล่าสาวกต่างรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งจะพอมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆบ้างแต่ธรรมะปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาเปิดเผยจนมีผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เลือนหายไปจวบจนกระทั่งได้มีบุรุษหนุ่มผู้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งแก่นแท้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ตั้งสัตยาธิสถานเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าถ้านั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตมั่นเช่นนั้นแล้วจึงได้เริ่มทำความเพียรอย่างไม่อาลัยในชีวิตในที่สุดท่านก็เข้าถึงธรรมกายนับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามๆกันมาหรือจดจำจากตำราแต่เป็นการรู้การเห็นและเข้าถึงธรรมอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตนเองด้วยการดำเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้นพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดิมท่านมีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อเงินโยมมารดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อยท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้อง5คนตระกูลของท่านเป็นตระกูลคหบดีในคลองสองพี่น้องทำการค้าขายข้าวทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้อง

ตลอดทั้งอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยสมัยเด็กท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาดท่านช่วยบิดามารดาทำงานตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนอายุได้ประมาณ9 ปีจึงได้มีโอกาสศึกษาเล่า

ได้ลาสิกขาท่านจึงได้มาศึกษาอักขระสมัยณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้พอสมควรจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาค้าขายจวบถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวต้องขึ้นล่องค้าข้าวโดยใช้ลำคลองสองพี่น้องไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอายุได้14ปีบิดาถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้ควบคุมดูแลการค้าแทนทั้งหมดกิจกรรมในขณะนั้นมีเรือบรรทุกข้าวอยู่สองลำและลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นไม่ย่อท้อต่อการงานประกอบกับที่มีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีเมตตาเฉลียวฉลาดในการปกครองทั้งลูกเรือและลูกค้าต่างรักและนับถือการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้านกระแสน้ำแม่น้ำในนครชัยศรีที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความลำบากในการถ่อเรือยิ่งนักท่านจึงตัดสินใจล่องเรือลัดผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแท่นเป็นคลองที่แคบและเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมตลอดทางที่ท่านล่องเรือผ่านคลองนี้ท่านจึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่านเพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นเรือย่อมทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้หยิบปืนยาวบรรจุกระสุน8นัดไปยืนที่หัวเรือต่อมาท่านเกิดความละอายใจที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตัวเองพลันเกิดจิตเมตตาและนึกตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยทรัพย์ก็ทรัพย์ของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะได้หนีรอดไปทำมาหาเลี้ยงบุตรภรรยาของเขาได้อีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยมาทุกคนต่างขวนขวายทำมาหากินด้วยความลำบากแต่ก็ไม่มีใครเลยหนีความตายได้ครั้นแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าตายก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปตลอดชีวิต

0: ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวนะคะที่แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญวาสนามาก่อนหรือบุพเพจกตะปุญญาตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะคะดังที่เคยปรากฏเมื่อครั้งที่คุณยายอุบาสิกาแพ้วค่ะณวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยนะคะท่านได้เล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเวลาใดที่ท่านมีอารมณ์สบายท่านก็จะชอบนำเรื่องราวชีวิตของท่านในวัยเด็กมาเล่าให้กับคณะศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังเช่นเรื่องราวตอนครั้งที่ท่านเป็นทารกพูดยังไม่ได้แต่สามารถรู้เรื่องราวความคิดและจดจำสิ่งต่างๆได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอยากรู้ว่ามนุษย์นั้นพูดปดกันได้อย่างไรบ้างนะคะคืนหนึ่งพี่เลี้ยงเนี่ยอุ้มท่านใส่สะเอวออกไปนอกชายคาท่านจึงแงนหน้าขึ้นชี้มือไปที่ดวงจันทร์ทำเสียงร้องอื้อๆื้อพี่เลี้ยงเห็นท่านทำอาการดังนั้นก็เข้าใจว่าร้องจะเอาพระจันทร์บนฟ้าจึงพูดปลอบว่าโอ้โอ้จะเอาพระจันทร์หรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปเอามาให้ท่านฟังแล้วรู้ว่านี่เองคือการพูดปดพูดโกหกพูดทั้งที่รู้ว่าทำไม่ได้เป็นการโกหกชัดๆ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ได้พาควายไปเลี้ยงที่ทุ่งนาค่ะและเมื่อพาควายกลับบ้านนะคะขณะที่ขี่หลังควายนั้นท่านก็จะชอบร้องเพลงหนึ่งที่จะร้องวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะโดยมี

0: จความว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้ครั้นเมื่อท่านเติบใหญ่ขึ้นนะคะพอที่จะช่วยโยมพ่อพายเรือไปค้าขายได้ซึ่งในขณะที่พายเรือผ่านศาลเจ้าริมน้ำแห่งหนึ่งซึ่งศาลเจ้าริมน้ำแห่งนี้ก็เป็นที่เรื่องลือว่าเฮี้ยนนักอดีตมนุษย์เฮี้ยนนัก
1: ค่ะ
0: ใครพายเรือผ่านก็ต้องนำสิ่งของไปเส้นไหว้บูชาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็คิดเองได้ว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่พระรัตนตรัยสักหน่อยทำไมจะต้องบูชาเส้นไหว้เป็นไงเป็นกันเราไม่ทำความคิดเช่นนี้นะคะเกิดขึ้นเองทั้งที่ท่านเนี่ยในขณะนั้นก็ยังไม่ได้แตกฉานว่าพระรัตนตรัยนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ด้วยความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยก็ทำให้ท่านได้รู้ว่าอะไรคือสรณะที่แท้จริงค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจากข้อมูลนะคะในหนังสือผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหน้า38และ39ที่ทางรายการได้หยิบยกเกร็ดประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาบางส่วนถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็นแล้วก็สอนตัวเองได้ค่ะตั้งแต่ครั้งเป็นทารกเรื่อยมาจนเติบใหญ่โดยไม่ต้องมีใครสอนสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากปุพเพจักตะปุญญตาคือเป็นผู้มีบุญกุศลที่สั่งสมไว้ในชาติปางก่อนมามากโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีเดิมแก่กล้าจึงสามารถสั่งสอนตัวเองได้ตั้งแต่ปฐมวัยค่ะ
0: ค่ะและเมื่อท่านอายุได้14ปีนะคะโยมพ่อของท่านก็ถึงแก่กรรมค่ะท่านจึงต้องไปช่วยดูแลเรื่องของการค้าข้าวแทนคุณพ่อนะคะซึ่งภารกิจของท่านก็คือล่องเรือค้าข้าวระหว่างอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับกรุงเทพมหานครเดือนละ 2-3 ครั้งซึ่งในระหว่างที่ทำการค้าท่านได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคนเพราะว่าท่านเป็นคนขยันขันแข็งเปี่ยมด้วยความวิริยะอุตสาหะท่านทำการค้าขายเลี้ยงดูโยมแม่และสมาชิกในครอบครัวเรื่อยมาเมื่อครั้งผ่านเหตุการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตเมื่อตอนอายุ19ปีณคลองบางนางแท่นมาแล้วนั้นก็ทำให้ท่านได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเกิดมาเนี่ยนะคะเพื่ออะไรเกิดทำมาสังเวชแล้วก็ตัดสินใจออกบวชและเมื่อบวชแล้วค่ะท่านก็ตั้งใจศึกษาพระปริยัติและปฏิบัตินับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่เริ่มเรียนบาลีโดยการท่องสูตรเมื่อท่องจบสูตรเบื้องต้นแล้วจึงเริ่มเรียนมูลกัจจายมูลกัจจายคือคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีนะคะจากนั้นเรียนนามสมาธิตัดทิศอาขยาตจิตแล้วเริ่มเรียนคัมภีร์ตั้งแต่ธรรมบทมังคลัฏฐทีปนีสารสังคหะนะคะซึ่งเป็นการเรียนตามความนิยมในสมัยนั้นจนชำนาญแล้วก็เข้าใจสามารถสอนผู้อื่นได้ขณะที่เรียนอยู่นั้นท่านต้องพบกับความลำบากมากค่ะเพราะว่าต้องเดินทางไปศึกษากับพระอาจารย์ตามวัดต่างๆเมื่อฉันภัตตาหารเช้าแล้วท่านก็นั่งเรือข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารค่ะจากนั้นกลับมาฉันเพลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนะคะเมื่อฉันพระทหารเพลแล้วจึงไปเรียนต่อที่วัดมหาธาตุวรราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารค่ะตอนเย็นท่านก็ไปเรียนที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นวัดสามปลื้มและวัดจักรวรรดิราชวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารค่ะในปัจจุบันนี้นะคะช่วงกลางคืนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็กลับมาเรียนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารอีกค่ะท่านเดินทางไปเรียนอย่างนี้ตลอดระยะเวลาของการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมมาโดยตลอดเลยค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่

0: ของเรา
1: ข้ามเรือไปมาวัดหลายวัดเลยนะคะ
0: ใช่นะคะก็ได้เรียกว่าเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยเรียนพระบาลีเนี่ยนะคะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำโอ้โห
1: ทั้งหมดเลย
0: ทั้งวันนะคะแล้วสมัยที่ท่านศึกษาอยู่นั้นค่ะในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของหนังสือเนี่ยนะคะก็จะเป็นอักษรขอมจารย์ลงในใบลานค่ะและพระภิกษุที่ไปขอศึกษากับพระอาจารย์เนี่ยบทเรียนจะไม่เหมือนกันค่ะต่างคนก็จะต่างเรียนนะคะตามความสมัครใจกล่าวคือบางรูปเนี่ยก็จะเรียนธรรมบทเบื้องต้นบางรูปก็จะเรียนธรรมบทบั้นปลายค่ะและยิ่งพระภิกษุมากหนังสือที่นักเรียนจะต้องเอาไปโรงเรียนในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเช่นพระภิกษุ10รูปนะคะเรียนหนังสือกันคนละผู้พระภิกษุที่ไปเรียนก็จะต้องจัดหนังสือติดตัวไปให้ครบจำนวนค่ะเป็นทั้งนี้ก็เพราะว่านอกจากจะต้องเรียนตามบทเรียนของตนเองแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องนำหนังสือไปฟังบทเรียนของคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้มีความรู้กว้างขวางขึ้นฉะนั้นแล้วนะคะก็ทำให้ต้องแบกหนังสือกันไปรูปละหลายๆผู
1: ่ค่ะ
0: นะคะแบกจนเรียกว่าไหลลู่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องแบกหนังสือเนี่ยจนเต็มบ่าเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านก็มีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนพระบาลีนะคะโดยไม่ขาดเรียนเลยโดยแบกหนังสือข้ามฟากไปลงเรือที่ท่าน้ำประตูนกยูงวัดพระเจตุพนนะคะแล้วก็ไปขึ้นที่ท่าน้ำวัดอรุณค่ะเพื่อเข้าศึกษาในสำนักเรียนแห่งนั้นท่านเล่าว่าลำบากอยู่หลายปีแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะของท่านก็ทำให้คุณยายนวมนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่ค้าขายอยู่ที่บริเวณประตูนกยูงเกิดความเลื่อมใสค่ะก็เลยได้ปรณาเรื่องของภัตตาหารกล่าวคืออาราธนาท่านไปรับบิณฑบาตเป็นประจำและขาดเหลือสิ่งใดก็ขอปรณาถวายท่านก็ทำให้ท่านปลอดกังวลเรื่องภัตตาหารที่จะขบฉันนะคะซึ่งภายหลังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านย้ายมาจำพรรษาที่วัดบักน้ำภาษิเจริญคุณยายนวมเองนะคะผู้ที่เป็นแม่ค้าที่เคยถวายพระตาหารท่านในยุคในตอนนั้นก็ได้ทุพพลภาพลงเพราะความชราภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะจึงได้รับอุปการะทุกวิถีทางเลยนะคะรับมาดูแลจนกระทั่งถึงแก่กรรมท่านก็จัดงานชาปนกิจศพให้ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นมหากุศลเมื่อเราอดอยากอุบาสิกานวมได้อุปการะเราครั้นอุบาสิกานวมยากจนเราได้ช่วยอุปถัมภ์ที่สุดต่อที่สุดมาพบกันจึงเป็นมหากุศลอันยากที่จะหาได้ง่ายๆคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้นะคะเมื่อเราได้มีโอกาสมาศึกษาอัตชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีรวมถึงความเมตตากรุณาของท่านในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากความเพียรในการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วเนี่ยนะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังรักในการปฏิบัติธรรมมากค่ะจากข้อมูลในหนังสือตามรอยพระมงคลเทพมุนีมีบันทึกเอาไว้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้วตามความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของท่านในวันรุ่งขึ้นท่านก็ปฏิบัติภาวนาเลยอย่างที่ท่านมักจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าผู้เทศน์นี้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาพอบวชออกจากโบสถ์ได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นก็ทำภาวนากันเลยทีเดียวไม่ได้หยุดเลยนี่ก็คือสัจจะที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในใจของท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงพอบวชมาก็มุ่งทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจทุกวันมิได้ขาดเลยท่านศึกษาทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระควบคู่กันไปค่ะ
0: พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านก็มุ่งที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติโดยเบื้องต้นค่ะคือการอ่านตำราอ่านจากตำรานะคะส่วนมากท่านก็จะอ่านจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็ได้ศึกษาตามแบบแผนเพื่อจับเอาหลักให้ได้ก่อนนะคะประกอบกับการศึกษาในทางปฏิบัติกับพระอาจารย์ในหลายๆสำนักอยู่เสมอเช่นศึกษาจากพระเดชพระคุณพระสังวรานุวงศ์เถระวัดราชสิทธารามวรวิหารพระเดชพระคุณพระมงคลทิพยมุนีวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารพระครูญาณวิรัตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอาจารย์ปลื้มนะคะวัดเขาใหญ่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมฝั่งธนบุรีกรุงเทพ

0: นครซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าเคยปฏิบัติตามแบบของพระอาจารย์สิงห์จนได้ดวงสว่างขนาดเท่าฟองไข่ไก่ของไข่แดงติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยเหตุนี้พระอาจารย์สิงห์จึงได้มอบหมายให้หลวงปู่เป็นพระอาจารย์ช่วยผู้อื่นสอนผู้อื่นต่อไปแต่ในครั้งนั้นนะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังไม่รับเพราะเห็นว่าตนเองยังมีความรู้น้อยจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะจากนั้นค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของพระสัทธรรมอันจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้จนในที่สุดแห่งความเพียรพยายามระหว่างพรรษาที่12ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันให้กับการปฏิบัติธรรมจนเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เป็นเสมือนการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในเรื่องธรรมะปฏิบัติให้หวนกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมได้นะคะจากประวัติพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในตอนที่2พร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ไปชมค่ะ

ขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักเขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้ว

หากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจ

ได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย

0: คุณผู้ชมคะการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะบริสุทธิ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาประวัติอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะรวมถึงปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ของท่านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงปฐมวัยช่วงก่อนบวชนะคะแล้วก็ช่วงที่ท่านได้ดำรงสมณะเพศนั้นก็จะเห็นได้ว่าข้อวัดปฏิบัติที่เป็นคุณธรรมคุณความดีของท่านก็สามารถที่จะน้อมนำไปเป็นแบบอย่างแห่งการสร้างบารมีอันจะเป็นทางมาแห่งความสุขความสำเร็จแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยชีวิตของเราก็จะปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏค่ะ
1: ค่ะก็จึงนับว่าเป็นบุญญาลาภของพวกเราจริงๆนะคะทุกคนเลยที่ได้เกิดมาพบเจอมาทันคำสอนแล้วก็ได้มาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะเพราะหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วนะคะท่านได้ไปรู้ไปเห็นหนทางสายกลางของพระอริยเจ้านะคะหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปิดบังอำพรางใดๆค่ะหากแต่ว่านำมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็ปรารถนาที่จะนำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตขยายไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้มากที่สุดท่านมุ่งหวังนะคะให้มนุษย์ทุกๆคนเลยเข้าถึงสรณะภายในที่แท้จริงแล้วก็จะได้เข้าถึงบรมสุขกันทุกคนค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายมาโดยตลอดเลยนะคะในปีพุทธศักราช2359พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะปกครองนะคะให้ไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งในตอนนั้นวัดปากน้ำภาษีเจริญยังไม่เรียบร้อยมีสภาพกึ่งวัดร้างทำให้การปกครองวัดปากน้ำในช่วงแรกก็ไม่ราบรื่นหนักนะคะซึ่งเรื่องราวชีวประวัติของหลวงปู่ในช่วงนี้จะทำให้เราได้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านนะคะที่ท่านต้องอดทนต่อมรสุมรอบด้านทั้งจากการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในช่วงแรกแล้วก็ภัยจากการเบียดเบียนของคนผ่านทั้งหลายจึงเป็นที่มาของวาทธรรมในช่วงนั้นว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปค่ะ
1: ค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะคือประวัติอันงดงามรวมถึงปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเนี่ยใช้เวลาทุกวันคืนและก็ทุกอนุวินาทีด้วยนะคะอย่างคุ้มค่าและ

0: จากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปอย่างองอาจสง่างามดุจนักรบผู้ชนะศึกสงครามอันชนะได้ยากยิ่งค่ะเพราะเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ครบทุกประการซึ่งเป็นสิ่งที่จะหาบุคคลใดในโลกนี้ทำเนี่ยหาได้ยากจริงๆนะคะกล่าวคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านดำรงเพศสมณะจนตลอดชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายของลมหายใจดังที่ท่านตั้งสัจจธิษฐานไว้เมื่อครั้งอายุ19ปีและประการที่2นั่นก็คือท่านสามารถกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้กล่าวคือท่านได้เห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ตั้งใจไว้เมื่อครั้งแรกบวชค่ะประการที่3นะคะท่านสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนาได้ตลอดชีวิตดังที่เคยตั้งสัจจาธิษฐานไว้ตอนเข้าถึงพระธรรมกายในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460โดยท่านได้เผยแผ่ธรรมะปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็จะเห็นได้จากการตั้งโรงงานทำวิชาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งท่านได้ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายและช่วยแก้ไขทุกโรคภัยและก็ผู้ที่มาขอบารมีท่านเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
1: และในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะก็ขอให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั่วโลกนะคะเราได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดใสแจ่มที่กลางกายตลอดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเชื่อมสายบุญกับหลวงปู่ได้อย่างไม่มีประมาณค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันเราทั้งสองคนนะคะพร้อมทั้งทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
2: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
2: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
2: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
2: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
2: พระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
2: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
2: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
2: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ี
1: ้ตังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมก

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิง
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่ง

0: ้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งส
0: ี่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรม

0: อันที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานะทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
0: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย

หลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจของเราได้ให้กลิ้งเกลี้ยงให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดไปเกิดก็ตรงนี้หลับตื่นตรงนี้นะและที่สำคัญเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นใจของเราก็ต้องเอามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะพร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกพิจารณาแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระผู้ปราบมารแท้กำหนดเรื่องหมายใสสะอาดบริสุทธิ์โตเท่ากับแก้วตาถ้าเราไม่คุ้นขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะรมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสๆเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่หยุดของใจเราให้นึกเบาๆอย่างสบายๆพร้อมกับผ่อนคลายร่างกายของเราไปด้วยนะจ๊ะนึกเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไป
เราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะประคองใจได้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป

แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่สำหรับผู้มาใหม่นักเรียนใหม่ก็ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะแต่สำหรับผู้ที่เป็นโลกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมณีสดแทนทัศรูเราเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านเป็นวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีดังที่เราได้ทราบกันอยู่สำหรับผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ให้นึกน้อมเอาภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยหรือภาพรูปหล่อทองคำของท่านเอาไว้ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะโดยให้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้ทำจิตเริ่มใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่เลื่อมใสเคารพบูชาเทิดทูนท่านที่เป็นมหาปูชนียาจารย์ของเราเพราะว่าทำไมมีการบังเกิดขึ้นของท่านในวันนี้เราก็คงจะต้องควานหาหนทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกหลักวิชาได้ความมั่นใจในตัวของเราเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าเมื่อมีการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของท่านทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งประโยคถ้อยคำอมตะวาจานี้เนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ออกบวชเกิดใหม่ในเพศสมณะเมื่ออายุสังขารท่านได้22ปีบวชมาได้ถึงกลางพรรษาที่12อายุก็ประมาณ33ปีเสร็จท่านสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านเทโบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ว่าวันนี้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าท่านไม่พบผลตายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่ลุกจากที่ไม่พบธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพบก็ยอมตายคำของท่านคือไม่ได้ตายเถอะแล้วในที่สุดโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านใจของท่านยังหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลาง

ายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพูดง่ายๆว่าท่านเห็นกายต่างๆซ่อนกันอยู่ภายในอย่างที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนและที่สำคัญก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการสวยงามมากเกศดอกบัวตูมและหลังจากนั้นท่านก็ค้นคว้าเรื่อยมาจนออกพรรษาค้นคว้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันว่าเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปริยัติหรือภาคทฤษฎีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าธรรมกายคือพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายส่วนกายหยาบนั้นเป็นกายมหาบุรุษส่วนกายที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือธรรมกายที่อยู่ภายในองค์ท่านกายมหาบุรุษเหมือนแค่เป็นเปลือกเป็นตัวถังเป็นทางผ่านให้เข้าถึงธรรมกายกายมหาบุรุษยังไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้มาตั้งแต่วันแรกประสูติแล้วจะได้นำบายขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะองค์รัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แต่สิ่งที่ทำให้ท่านดับกิเลสอาสวะได้ขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ขจัดด้วยธรรมกายโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และท่านก็สอนอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งท่านดับขันธปรินิพพานมีถ้อยคำบางประโยคที่ท่านเทศนาสั่งสอนไว้เช่นคำว่าสมณะหยุดแล้วลงตรัสให้ท่านองคุลิมานได้ฟังว่าสมณะหยุดแล้วหยุดในที่นี้เนี่ยไม่เพียงแค่หยุดการทำบาปทั้งปวงแต่ว่าใจหยุดนิ่งแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดอย่างเดียว

ประการเวลาผ่านมาคำว่าธรรมกายถูกแปลไปตามความเข้าใจของนักคิดนักทฤษฎีซึ่งมีมากมายทำให้ผู้ที่มาภายหลังยากต่อการปฏิบัติที่จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จนมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นท่านก็เทศสอนโปรดผู้มีบุญที่วัดบางปลาเป็นปฐมมาเริ่มให้ได้บรรลุธรรมกายตามท่านได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวคล้ายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดท่านปัญจวัคคีย์เมื่อต่อมาท่านมาเป็นสมภารเป็นเจ้าวาดปกครองวัดปากน้ำบาตรีเจริญท่านก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปโดยวิธีการหยุดอย่างนี้แหละนิ่งในกลางธรรมกายเข้าไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยสอนไปด้วยจนกระทั่งท่านได้พบเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ยิ่งกว่าที่ท่านเคยพบคือเรื่องของพยามารที่ปล่อยม่านห้าฝูงตั้งแต่กิเลสมารเทวบุตร

บ่าวเป็นทาสของพญามารเรื่อยมาเลยตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นจำคิดรู้มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญญาคตาธรรมะคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลางไม่บุญไม่บาปนั่นปะทะกันมากันตั้งแต่ตอนนั้นจนรู้เรื่องราวว่าการบังเกิดขึ้นของท่านโดยรูปกายมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อมาปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษโดยการทำใจหยุดนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ในสู่ลบปรบมือกับพญามารสอนศิษยานุศิษย์จนเป็นทีมทำกันไปเป็นทีมเหมือนกองทัพธรรมที่สู้รบโดยไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แบบทหารหรือการรบทางโลกไม่มีการสูญเสียไม่มีการพัดพลาดไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแบบการรบทางโลกแต่การลบกับพญามารภายในรบด้วยอารมณ์บันเทิงผ่อนคลายมีความสุขมีความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการสู้รบ

ู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแทงตลอดเหมือนเข็มที่ร้อยลงไปในพวงดอกมะลิแต่นี่ร้อยเข้าไปในไส้กลางของกลางภายในของตนเองของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตลอดจนกระทั่งพยามรลบแต่อารมณ์บันเทิงความบริสุทธิ์ยิ่งเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นขยายมากขึ้นไปตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งที่ทำตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น2กะทำกันไปอย่างนี้ทั้งปราบมารทั้งเทศทั้งสอนจนกระทั่งท่านหมดอายุไขวันนี้เป็นวันสำคัญคล้ายวันเกิดของท่านที่เราจะต้องมาระลึกนึกถึงท่านทั้งเรื่องราวประวัติโดยย่อของท่านและการปฏิบัติบูชาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้ใสใสให้บริสุทธิ์และการหยุดนิ่งอยู่ภายในให้ลูกทุกคนนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่รูปหล่อทั้งคำหรือภาพท่านเป็นเบื้องต้นไปก่อนพอถูกส่วนเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้แล้วเราก็จะได้เห็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือหยุดนี้นะลูกนะเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งสำหรับนักเรียนใหม่จะเป็นดวงใสใสหรือภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลยไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: การนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอทลัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสะเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรและกัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่

ริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการัง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งนึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามและได้น้อมนำบุญนี้บูชาทำแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวร

กรรมเราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเพราะขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งไว้ตามส่วนกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปตุตีอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทุกแห่งของโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและที่ติดตามตามติดมหาปู่เชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: กาลทาน
1: 1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ปดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญ

ากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวาระ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดด้วย

0: รูปกายเนื้อของท่านซึ่งได้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและในวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ในช่วงเวลานี้ของการถ่ายทอดสดเราก็อยู่กับคุณนฤพัฒน์พิญโยธรรมก
1: ร
0: และดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ใช่แล้วครับทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญในวันนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ของเรานะครับในทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ทุกๆท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยเพียงเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับจะมีไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆไปยังบุคคลที่ทุกท่านรักนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและตลอดพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านทำตามหลักวิชานะครับทั้งกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับกายของเราแต่งกายด้วยชุดขาวๆใจของเราอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดช่วงเวลาของพิธีกรรมในวันนี้จะได้ไม่ตกบุญทุกๆบุญเลยนะครับแล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนให้พ้นภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่แต่ละท่านเนี่ยได้มาร่วมการสั่งสมบุญใหญ
1: ่
0: เต็มสภาธรรมกายสากลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะรักษาใจใสๆให้ได้ตลอดทั้งวันค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเมื่ออดีต142ปีที่ผ่านมาหากย้อนกลับไปวันแรม6ค่ำเดือน11พุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัด2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้บังเกิดบุคคลสำคัญของโลกนั่นก็คือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งในเวลาต่อมาค่ะท่านยอมสละชีวิตเพื่อให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานได้500ปีในคืนเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ทำให้ชาวโลกนั้นได้รู้จักคำว่าธรรมกายและรู้วิธีปฏิบัติในการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งนับว่าเป็นการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั้นเป็นการปลดเปลื้องพันธนาการให้กับมวลมนุษยชาติได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่และสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกนะครับทั้งในและต่างประเทศก็ได้เดินทางมาจากทุกทั่ว

0: ความกตัญญูกตเวทิตาครับทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างไม่มีประมาณนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ตลอดทั้งวันเลยครับแล้วก็ในพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นต้นไปทุกท่านจะได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ถึง5บิ๊กบุญด้วยกันนะครับซึ่งจะได้แก่1ครับการนั่งสมาธิบูชาธรรมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่3พิธีปลูกต้นซับปานชื่นพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารนะครับแล้วก็พิธีจุดประทีป 20,000 ดวงนั่นเองครับดังนั้นตลอดทั้งวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านตรึกระลึกนึกถึงบุญกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรึกระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ได้ตลอดทั้งช่วงเวลาในวันนี้นะครับเราจะได้เชื่อมสายบุญกับท่านแล้วก็จะได้บุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ5บิ๊กบุญใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะเราเนี่ยจะได้มาสั่งสมบุญปลื้มๆให้เราเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะวาระครบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเราทั้งสองค่ะนะคะท
0: ั้
1: งพิธีกรชายแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ค่ะความปลื้มปิติในมหาบุญใหญ่นะคะที่เคยได้น้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งทุกครั้งที่นึกถึงเนี่ยนะคะก็จะใจเนี่ยก็จะปลื้มมีแต่ความรู้สึกว่าปิติที่เราได้ทำบุญนั้นเริ่มจาก
0: ต้องนิ้วก่อนเลยเยอะมากจริงๆนะครับตั้งแต่จำความได้เลย
1: ตั้งแต่เข้าวัดมาเลย
0: ตั้งแต่เข้าวัดมาเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กน้อยๆอยู
1: ่
0: นะครับเข้
1: าม
0: า
1: ตอนนี้ก็ยังเด็กน้อยอยู
0: ่ยังเด็กน้อยอยู่
1: สาธุ
0: ครับผมตอนนี้ใกล้30แล้วแต่ว่าตอนนั้นเข้าวัดมาตั้งแต่ปี2551นะครับแล้วก็ได้รู้จักการนั่งสมาธิได้รู้จักกับอาสาสมัครนะครับนั่นก็คือริ้วขบวนชายนะครับแล้วก็ได้โอ้ได้ฟังเขาเรียกว่าคุณงามความดีนะครับของปฏิบัติธรรมของ

0: มยาตราเนี่ยตั้งแต
1: ่
0: ปีแรกๆเลย
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นความปลื้มที่ผมจำได้นะครับนั่นก็คือช่วงตอนที่ท่านได้ย่างก้าวออกไปในสถานที่ต่างๆนะครับนั่นก็คือพระภิกษุของเราเนี่ยนะครับที่ท่านได้บวชในโครงการนะครับแล้วก็ได้ไปต้อนรับพระภิกษุนะครับจำนวนหลายๆรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ไปโปรยดอกไม
1: ้
0: นะครับแล้วก็หลังจากโปรยดอกไม้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีรูปขาของพระภิกษุด้วยซึ่งจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมเองมีความปลื้มตรงที่ว่าท่านเองเนี่ยเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วก็มีความเหนื่อยแต่ว่าด้วยความที่มีความตั้งใจมากๆนะครับที่ท่านได้ทุรงออกมานะครับในแต่ละครั้งเราก็มีความปลื้มไปกับท่านอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมในทุกๆครั้งเลยนะครับที่ได้ร่วมในโครงการธรรมยาตรานะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าปลื้มมากๆเร็วๆนี้เองก่อนหน้านี
1: ้อัศจรรย์
0: มากผมไม่สบายครับก็คือก่อนหน้านี้ไปเขาเรียกว่าไปทำกายภาพบำบัดบางอย่างมาแล้วมันผิดแปลกไปหน่อยคอเกิดการอักเสบหนักมาก
1: คือเราคิดว่าเราไปรักษาแหละ
0: ใช่แต่ว่าเกิดการอักเสบหนักครับแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอตอนกลางคืนตีสองตีสามแล้วก็
1: อาการมันเป็นยังไง
0: คือตอนนั้นคออักเสบหนักมาก
1: ค่ะ
0: แล้วขยับไม่ได้ปวดคอน้ำตาจะไหลเลยก็คืออีกวันนึงทำงานไม่ได้แล้วพอดีเรามีงานต่ออีกวันนึงอีกสองสามวันเรามีงานต่อครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเองก็คุณหมอเขาบอกว่าไม่น่าจะหายทัน
1: ไม่น่าจะหายทันทำงานภายใน 2-3 วันนี
0: ้ใช่แล้วก็คือไปหาคุณหมอตอนนั้นก็เช็คเอ็กซเรย์สมองอ
1: ันน
0: ี
1: ้แพทย์ปัจจุบัน
0: ใช่ครับแพทย์ปัจจุบันบอกแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้เราต้องแคนเซิลงานหรือเปล่าเพราะว่างานจะมีต่อกัน 2-3 งาน
1: งานก็จะเสียร่างกายก็พัง
0: ร่างกายเราก็เอาร่างกายก่อนดีไหมวันนั้นก็เลยตัดสินใจนั่งสมาธิครับแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่านนะครับว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่หลวงปู่ช่วยลูกด้วยเพราะว่างานตัวนี้สำคัญ
1: ขอบารมีทำท่าน
0: ขอบารมีทำท่านนั่งสมาธิในคืนนั้นก็คือปวดคออยู่เนี่ยครับแล้วก็นั่งสมาธิอยู่บนเตียงนอนของตัวเองนะครับแล้วก็ลงไปนอนพอตื่นมาอีกวันนึงคอดีขึ้นครับ
1: โดยที่
0: ก็ทานยาหมอแต่ว่าทานยาหมอจริงก็ไม่ได้ช่วยอะไร
1: เพิ่มแรงอธิษฐาน
0: เข้าไปตื่นมาจากคอที่ปวดอยู่ก็เอ๊ะดีขึ้นแล้วก็ในวันนั้นก่อนที่จะไปทำงานอีกวันนึงนะครับในอีกวันนึงก็เราไปหาคุณหมอก่อนคุณหมอก็บอกว่าเออคุณหายเร็วกว่าที่เขาคาดการเอาไว้

0: แล้วก็เป็นบุญอัศจรรย์ท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่
1: ม
0: เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลย
1: ค่
0: เม
1: ะ
0: ื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ใช่เนี่ยเรียกได้เลยนะคะว่าท่านไม่เคยทอดทิ้ง
0: ใช่
1: ล
0: ค
1: ู
0: รัก บ
1: ศิษย์หลานศิษย์จริงๆนะคะเมื่อไหร่ที่นึกถึงท่านท่านก็จะเอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลางไว้ตลอดอย่างเช่นนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าวัดมาก็เข้ามาด้วยความงง
0: ครับ
1: ๆเนาะตอนเข้ามาวัดมาด้วยความงงๆเพราะว่ากระแสจากข้างนอกอะแรงมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าโชคดีที่ได้กัลยาณมิตรก็คือพ่อบ้านเนี่ยพาไปนั่งสมาธิที่พนาวัด
0: ครับ
1: ทำให้เราเนี่ย
0: พนาวัดเหมือนกันเลย
1: ใช
0: ครับ
1: ่ค่ะทำให้
0: ค
1: เร
0: รา ับ
1: เนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าข่าวข้างนอกที่เราเสพมากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเป็นอย่างไร
0: แล้วตอนที่ไปครั้งแรกตอนนั้นมีความงงๆไ
1: โ
0: ห
1: อ
0: ม
1: ้
0: ฮะ
1: เราไม่เคยคิด
0: คร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: ามีสวรรค์บนดินนะคะตื่นตาตื่นใจเราไม่เคยถือศีล8
0: ครับ
1: เราไม่เคยรู้เลยว่าสถานที่แบบนี้เนี่ยจะมี

0: ําคัญความปลื้มเนี่ยมันไม่ใช่ปลื้มแค่นั้นเมื่อได้มีการหล่อรูปเหมือนหล่อรูปทองคําพระมงคลเทพมุนีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทรัพย์ที่เราหามาเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะเก็บทรัพย์นี้ไว้เพื่ออนาคตนะคะเพื่อเราแก่ตัวมาเพื่อลูกเพื่อหลานแต่พอหล่อรูปเหมือนนะคะของหลวงปู่เนี่ยคือถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลย
1: อันนี้คือครั้งแรกเลยที่ได้เข้าวัดตั้งแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะก็คือตั้งใจเลยแล้วก็ทองที่มีเนี่ยก็คือเอาไปหล่อหลวงปู่ทั้งหมดค่ะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองที่เราเก็บไว้เนี่ยเอาไว้กับเราประโยชน์ที่ได้ก็ได้เท่านี้แหละแต่ถ้าเราเอามาหล่อกับมหาปูชนียาจารย์ของเราแล้วอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่เพื่อที่จะเผยแผ่พระศาสนาต่อไปอ่ะอานิสงส์แห่งความปลื้มของเราอ่ะมันปลื้มทับทวียิ่งมององค์หลวงปู่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเดินธรรมยาตราเราจิตเราอ่ะค่ะใจเราก็จะไปผูกอยู่กับท่านว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นนะหนึ่งในนั้นนะเจ็ดอนุสรณ์สถานเราได้ปลื้มทุกๆที
1: ่
0: เพราะทุกย่างก้าวของพระภิกษุสงฆ์น่ะคือเราได้มีส่วนในบุญในทุก
1: บุญเลย
0: ในทุกบุญนะคะ
1: นี่เป็นครั้งแรกที่เข้าวัดนี่ปลื้มได้มากขนาดนี้เลย
0: ก็โชคดีถึงบอกว่าโลกนี้ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกัลยาณมิตรแล้วเมื่อเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีทำตามครูตรองตามครูแล้วเราเดินตามเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้อ่ะค่ะยังไงอ่ะเราก็อยู่เนี่ยสร้างความสุขตั้งแต่โลกนี้ไปถึงโลกหน้าได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าความปลื้มเหล่านี้นะครับต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับบางทีเราฟังเรื่องราวจากทุกท่านเลยเนี่ยจากคนต่างๆเนี่ยนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างตอนเด็กๆผมเองก็ไม่เด็กที่เกเรคนนึงนะครับจากที่เคยเล่าไว้หลายๆครั้งนะครับแต่ว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีชวนคุณพ่อคุณแม่ไปที่พนาวัดเช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งแรกที่จำได้เลยว่าเราได้ร่วมบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวครับซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็ปฏิเสธการเข้าวัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นการที่ชักชวนไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่พนาวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นไม่มีอะไรให้ทำจริงๆครับพี่ลูกตาต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว
0: ไฟบังคับ
1: เพราะว่าจะออกก็ออกไม่ได้จะอะไรไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ยังแอนตี้อยู่แต่ว่าพอได้เข้าไปปฏิบัติธรรมร่วมกับเหล่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ไปปฏิบัติธรรมในรุ่นเดียวกันแล้วก็มีความปลื้มแล้วก็ได้เข้าวัดมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้มาพูดถึงความปลื้มของพวกเรากันแล้วนะครับเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับเราจะพาทุกท่านไปที่ทวีปอเมริกาครับซึ่งที่ทวีปอเมริกามีพระอาจารย์ที่ท่านไปบำเพ็ญศาสนกิจนะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อยากจะมาสัมภาษณ์นะครับในวันนี้นะครับว่าการที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่ถึงแคลิฟอร์เนียเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้เราขอไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับกราบนมัสการพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสรัฐพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเลขานุการคณะกรรมการภาคพื้นอเมริกาเจ้าคณะแขวงอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียครับ
0: ข
1: อกราบนมัสการครับ
0: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
2: เจริญพรท่านพิธีกรจ้า
0: ค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากขอเรียนสอบถามว่าตอนนี้ที่แขวงอาซูซาแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะพระอาจารย์คะ
2: ตอนนี้เวลา3ทุ่มประมาณ3ทุ่ม35นะ
1: ยังไม่ดึกมาก
2: ก็เป็นเวลาแล้วก็อากาศในช่วงนี้ก็ปกติจะเป็นอากาศเย็นแต่ว่าในช่วงนี้กลับอบอุ่นขึ้นมาเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อากาศสบายสบายเหมาะการปฏิบัติธรรมมากเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอยากจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาว่าการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยในต่างแดนเนี่ยค่ะตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวเนื่องในการน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วย เล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยเจ้าค่ะ
2: เจริญพรคือ สิ่งที่หลวงปู่รักมากที่สุดนั่นก็คือวิชาธรรมกาย
1: ครับ
2: หมู่คณะของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแผ่และขยายศูนย์สาขาออกไปถึง126แห่งนะฮะ

0: ทั่วโลก
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นศูนย์สาขาแรกเลยของวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ
2: ครับ
0: ซึ่งเราก็ทำหน้าที่อย่างที่หลวงพ่อธรรมะท่านให้โอวาทเอาไว้ว่าให้เราทำวัดของเราเนี่ยให้เป็น The Little วัดพระธรรมกายคือวัดพระธรรมกายน้อยโดยมีหลักในการปฏิบัติที่หลวงพ่อให้ไว้ก็คือพาตัวเราเข้าถึงธรรมและพาผู้อื่นญาติโยมทั้งหลายตลอดชนคนพื้นเมืองเนี่ยให้เขาเข้าถึงธรรมด้วยคนท้องถิ่นเนี่ยให้เขาเข้าถึงธรรมด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและในวันนี้ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราเนี่ยก็ปรับปรุงการทำงานให้มันแมทช์ให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือตอนนี้เราแบ่งวันเสาร์เนี่ยให้กับวันของชาวพุทธที่เป็นใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะฮะส
2: ่
0: วนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันของ English speaker ของคนท้องถิ่นคือเราจัดคลาสสำหรับฝรั่งเนี่ยวันอาทิตย
1: ์
0: ส่วนกิจกรรมชาวพุทธเราจัดวันเสาร์แบ่งเป็น2วัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการสอนธรรมะเนี่ยทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าและท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยในภาคบ่ายของสัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็จะมีการเลคเชอร์มีการบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะฮะก็ทำให้ผู้ที่เข้ามาในระบบเนี่ยได้เข้ามานั่งสมาธิเนี่ยก็ได้พัฒนาศึกษาแล้วก็ได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติคือหลายๆคนเขาอยากจะปฏิบัติและให้เข้าถึงธรรมะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาไม่มีวิธีการที่ชัดเจนแต่คำสอนของหลวงปู่เนี่ยเป็นคำสอนที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติโดยมีพระลูกหลานของหลวงปู่เนี่ยมาทำหน้าที่คอยอบรมพร่ำสอนก็ทำให้คล้ายๆว่าจูงมือกันทำนำกันไปปฏิบัติจนเขาพบประสบการณ์ที่ดีทำให้เขามีความสุขแล้วก็ไปชักชวนมวลญาติมิตรเนี่ยให้เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม
2: ครับ
0: และเราก็ทำตามหลักปุญญายของเรานะเวลาใครมาถึงวัดของเรามา 100ก็เลี้ยง100ก็ปฏิสันถารเขาด้วยอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังอย่างยิ่งเลย
2: ครับ
0: นะเดี๋ยวนี้คนรู้จักผัดไทยผัดซีอิ๊วต้มข่าไก่รู้จักพะแนงเนื้อ
2: ครับ
0: ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแล้วก็ทำให้เขาซึมซับรับเอาความมีธรรมะความมีคุณธรรมความดีที่ซึมซับจากการปฏิบัติแม้เขาเนี่ยไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาแบบชาวพุทธที่เกิดมาก็เป็นชาวพุทธเลยเนี่ยแต่เขาก็สามารถรับรู้ได้ด้วยการปฏิบัติของเขาถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะฮะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วโครงการล่ะคะพระอาจารย์คะโครงการของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ผ่านมาเนี่ยที่แบบว่าได้รับกระแสตอบรับจากชาวท้องถิ่นนะคะที่ทำให้ชาวท้องถิ่นนั้นมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างเจ้าคะ
0: คือมันมีภาพนึงอยากให้พวกเราได้เห็นภาพนั้นนะหลวงพี่ใช้คำว่า 10%ถ้าคนเข้ามาในระบบนั่งสมาธิของเราเนี่ยสัก1,000 คนเนี่ย 10% เขาจะสนใจพุทธศาสนาก็คือจะมี100คนที่อยากจะศึกษาพุทธศาสนาใน100คนเนี่ยก็จะมี 10% ที่อยากจะเป็นวอลันเทียร์เป็นอาสาสมัครและใน 10% ของคนที่10คนที่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะมาบวชนั่นหมายความว่าเราก็ต้องชวนคนเข้ามาในระบบเนี่ยมานั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็จะเกิดการสร้างทายาทในพุทธศาสนาให้เพิ่มขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะชวนคนมานั่งสมาธิอย่างเดียวเราชวนทุกคนเลยนะทั้งบวช ด้วยทั้งมาเป็นอาสาสมัครด้วยซึ่งฝรั่งนี่ชอบมากในการที่มาวัดแล้วได้เป็นอาสาสมัครในการที่มาวัดแล้วได้มาบวชถ้าท่านชายเนี่ยก็มาบวชทุกปีนะฮะมาบวชทุกปีปีนึงก็โอ้โหจะร่วม10 คนนะ
2: ครับ
0: เขามาบวชช่วงสั้นเนี่ยมาทดลองแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความซึมซับความเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่ได้ไปคอนวินส์เขาไม่ได้ไปพยายามให้เขาเปลี่ยนศาสนานะแต
1: ่
0: เขาอ่ะมีความใกล้ชิดกับศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก
1: ิ
0: จกรรมของเราก็เลยมีนั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์มีฟูลมูนเมดิเทชันมีการถ่ายทอดออกทางซูมนะฮะจากประเทศไทยโดยพระอาจารย์กองร้อยเนี่ยนำนั่งสมาธิทั่วอเมริกาทุกวันเพนในทุกวันเพนเนี่ยก็จะมีคนมานั่งสมาธิ 1,000 อัพขึ้นไปนะแล้วก็จะมี outdoor candlelight event ก็คือการจุดประทีปนั่งปฏิบัติธรรม outdoor อย่างภาพที่ปรากฏเนี่ยนะฮะเขาก็จะมานั่งสมาธิกัน

เข้ามานั่งทีละ100-200ท่านซึ่งท่านพิธีกรทราบไหมว่าภาพนี้มาเกิดในสมาธิของหลวงพ่อทัตตะแล้วตอนที่ท่านมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นภาพคนนั่งสมาธิเข่าชนเข่าเข่าชนเข่าตอนนั้นในสมัยนั้นน่ะเรายังนึกไม่ออกแต่วันนี้หลวงพี่ก็กลับไปกราบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับภาพที่หลวงพ่อเห็นในสมาธิวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับแล้ววันวิสาขบูชานะพวกเรารู้ไหมว่าญาติโยมเนี่ยทั้งเพื่อนบ้านเอ่ยทั้งคนที่มานั่งสมาธิเอ่ยเขาไปชวนกันมานั่งสมาธิเนี่ยหลายร้อยคนเราก็รวมส่งนิมนต์พระนานาชาติมาจัดงานวิสาขบูชามีการเวียนพระทักษิณ3 รอบมีการ

0: คนต่างชาติเนี่ยเข้าถึงตรงนี้แล้วก็มีความปลื้มตรงนี้ครับอยากให้พระอาจารย์ได้แชร์สักนิดนึงครับว่าคนต่างชาติเขามีความปลื้มยังไงครับเขามีความรู้สึกยังไงเขาถึงตัดสินใจที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุครับพระอาจารย์
1: เขาอยากจะทดลองเป็นพระแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแค่ช่วงระยะเวลา2สัปดาห์เนี่ยแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการร่วมงานบุญทอดกฐินได้อนุโมทนากฐินด้วยเขาอยากจะมีประสบการณ์ที่เขาโกนหัวฝึกฝนอบรมตนเองในทางพระพุทธศาสนาอดทนอดหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้แล้วก็นั่งสมาธิทั้งวันโฟกัสเรื่องการนั่งสมาธิการฟังธรรมทำให้เขาได้เรียนรู้การเป็นพระที่ดีแล้วเขาก็มาบวชปีหน้าเขาก็มาบวชอีกเขาอยากจะบวชทุกๆปีนะฮะมันทำให้เหมือนเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่ของพุทธศาสนาเม็ดเลือดใหม่ในพุทธศาสนาซึ่งสักวันหนึ่งเมื่อเขาจัดการภาระของเขาลงตัวหลวงพี่มีความมั่นใจว่าต้องมีท่านที่อยากจะมาบวชใช้ชีวิตในพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระภิกษุของเรา
2: ค่ะ
1: นะฮะ
0: โอ้ต้องบอกว่า
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่คนต่างชาติ
2: ชาวต่างชาตินะคะที่จะตัดสินใจมาบวช1ด้วยการบวช ด้วย2ด้วยเวลานะคะ3ด้วยงานภารกิจต่างๆแล้วที่สำคัญคือกลับมาบวชซ้ำนี่ถือว่าสักเซสมาก
0: สุดยอดมากๆค่ะนะครับและพระอาจารย์ครับในอนาคตนะครับจะมีการขยายงานอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรมีแบบแผนอย่างไรในอนาคตบ้างครับพระอาจารย
1: ์คือตอนนี้ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราก็กำลังอยู่ในระหว่างการสร้างโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโย
0: ครับ
1: ซึ่งจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นอุโบสถด้วยที่จะทำให้ชาวท้องถิ่นเนี่ยได้มานั่งธรรมะพร้อมๆกันทีละหลายร้อย
0: ครับ
1: ซึ่งจะทำให้เขาเนี่ย เวลานั่งด้วยกันหลายๆคนเนี่ยมันจะมีไดนามิกกรุ๊ปพาวเวอร
2: ์
1: ทำให้ทุกคนเนี่ยมีใจรวมหยุดนิ่งและเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพภายในแผ่ไปสู่เป็นสันติสุขภายนอกนะฮะอันเนี้ยก็จะเกิดการรวมตัวและเกิดอีกสเต็ปนึงของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราซึ่งก็จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2570ในปีหน้า
2: ค่ะ
1: ส่วนในปีพุทธศักราช2571เดือนพฤษภาคมก็จะมีการพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปเชื่อว่าสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความสัปปายะนะจะทำให้ทุกคนได้มาเดินทางมาสู่สถานที่แห่งนี้เป็น The Land of Inner Peace ทำให้ทุกคนได้มาสัมผัสสันติสุขภายในด้วยการลงมือปฏิบัติเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยหรือว่าคำสอนของหลวงปู่เนี่ยเป็นศาสนาของการปฏิบัติเป็นหลักของการปฏิบัติเขาจะได้มาลงมือปฏิบัตินั่งธรรมะพร้อมๆกันแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเขาเองจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็จะได้ค้นพบตัวเองและค้นพบความสุขภายในซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการมากๆเลย
2: ค่ะนอกจากงานขยายงานพระศาสนาแล้วนะคะอีกหนึ่งบุญค่ะกับบุญใหญ่บุญมหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวที่จะมาถึงนี้ความพิเศษค่ะพระอาจารย์คะความพิเศษของพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จัดขึ้นเมื่อไหร่คะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความว่าทำไมคะเราจะต้องไปร่วมบุญในครั้งนี้แล้วเราไม่ควรที่จะพลาดเลยค่ะ
1: อาจารย์พรมีสิ่งหนึ่งนะที่ได้ยินคุณยายท่านกล่าวมาว่าความปรารถนาของคุณยายมี3สิ่งด้วยกันคือ 1. บวชพระ 2. สร้างวัด 3. ทอดกฐินบวชพระท่านก็บวชตั้งแต่หลวงพ่อธรรมชโยสร้างวัดท่านก็เริ่มสร้างตั้งแต่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมจนมาเป็นวัดพระธรรมกายมาเป็น 2,000 ไร่นะแล้วก็ขยายศูนย์สาขาไปทั่วโลกเลยนี่เป็นผลงานของคุณยายนะแล้วประการสุดท้ายเนี่ยซึ่งหลวงพี่ไม่เก็ทว่าทำไมคุณยายถึงอยากทอดกฐินทั้งที่ท่านก็ทำวิชากับหลวงปู่มีบุญมากมายแต่ว่าสิ่งที่คุณยายปรารถนาคืออยากเป็นทอดกฐินแล้วคุณยายก็ได้ทำสำเร็จการทอดกฐินของคุณยายในปีนั้นน่ะทำให้เราปลดหนี้ของวัดพระธรรมกายได
2: ้
1: นะแล้วหลวงพ่อธรรมะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าบุญกฐินเป็นบุญพลิกชีวิตนะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะแล้วก็เป็นบุญที่ตัดความตนีหรือผังจนทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีใจบุญก็อย่างที่เราได้ยินกันคือนายตินดาบานเขาไม่มีเงินเลยไปรับจ้างตัดหญ้าแล้วก็ไปซื้อแค่ได้ไปถวายเป็นบริวารกฐินชาตินั้นน่ะ

0: เขาพลิกชีวิตเลยนะหลวงพี่เล่าย่อๆเขาพลิกชีวิตเลยนะจากคนเก็บหญ้ากลายเป็นมหาเศรษฐีได้และในชาติต่อมาเนี่ยเขาก็ออกบวชแล้วบรรลุธรรมได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเห็นไหมบุญพลิกชีวิตเลยที่สุดของบุญกฐินคือได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่สุดของฝ่ายหญิงคือได้รับเครื่องประดับที่มีค่าสูงสุดสวยที่สุดก็คือมหาลดาปราสาทที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราก็มีการทอดกฐินที่วัดของเรามีพระจำพรรษา14รูปโดยปีนี้การทอดกฐินเนี่ยก็จะเป็นการทอดกฐินเพื่อสร้างอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นงานบุญสำคัญงานบุญใหญ่เพราะฉะนั้นกฐินเราไม่ควรพลาดแล้ววัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราก็เป็นสะพานบุญให้กับหลวงพ่อธรรมชโยในการเอากฐินสมทบเนี่ยไปทอดที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียถึง9แห่งด้วยกัน
1: ค่ะ
2: โอ้สาธุครับ
0: ทุกวัดตอนนี้เขาก็ยินดีแล้วก็เวลคัมกฐินของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ไปร่วมทอดที่วัดของเขา
1: ค่ะ
0: เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเครือข่ายการทำความดีมันเป็นเครือข่ายของคนที่รักการสร้างบุญสร้างบารมีเขาก็เชิญเราไปร่วมทอดกฐินทุกปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นบุญที่ปลื้มในท้องถิ่นนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นกฐินเนี่ยใกล้วัดไหนเราก็ไปทอดกันแล้วก็อย่าลืมกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์ด้วยเรามาเอาบุญใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เราจะได้มาเอาบุญบูชาธรรมคุณยายที่ท่านได้สร้างวัดพระธรรมกายให้เราได้มารวมกันสร้างบารมีเอามาบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้บุญเนี้ยเป็นสายใยบุญที่จะติดตามตัวเราติดตามหลวงพ่อติดตามหมู่คณะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเราพลาดไม่ได้เลยทีเดียว
2: ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆแล
1: ้
2: วก็คนท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันนะในการที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับอยากให้พระอาจารย์นะครับฝากข้อคิดข้อธรรมแก่สาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับเนื่องในวาระครบ142ปีวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอกราบอาราธนาพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดข้อธรรมกับสาธุชนด้วยนะครับ
0: หลวงพ่อได้เคยกล่าวว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญท่านเกิดมาเพื่อปราบอันนี้เป็นหน้าที่ของหลวงปู่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการมาเกิดของท่านเนี่ยจึงเป็นการยากยิ่งเขากันไม่ให้ท่านมาเกิดแต่เมื่อการไม่ได้ท่านมาเกิดแล้วเขาก็ให้ท่านลำบากที่สุดนะและเขาก็กันไม่ให้บวชเมื่อบวชแล้วเนี่ยท่านทำความเพียรถึง11ปีกลางพรรษา12ถึงเข้าถึงธรรมและเขาก็กันอีกว่าไม่ให้หลวงปู่อายุยืนท่านก็มรณภาพในวัย75ปีสิ่งที่หลวงปู่ได้ทำหน้าที่ท่านทำอย่างดีที่สุดคือการเอาวิชาธรรมกายกลับคืนมาแล้วส่งต่อให้กับผู้สืบทอดคือหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราด้วยการรักษาและก็ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนอยู่ในพ.ศ.นี้เนี่ยเราอยู่ในทีมของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำมโนปฏิทันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อของหลวงปู่วัดปากน้ำให้สำเร็จคือการเอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากสั่งสมมหาทานบารมีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อทิศทั้ง6ด้วยการเอาวิชาธรรมกายเนี่ยไปให้ทั่วโลกเลยเพื่อที่ว่าวิชาธรรมกายนี้จะได้ไม่สูญหายแล้วก็จะได้นำพาชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นหนึ่งในการเผยแผ่เนี่ยเราจะทำที่ท่านแต่เราจะได้ผลแห่งบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าบอกมี2 อย่างเนี่ยบุพการีคือ คนที่ทำคุณต่อคนอื่นก่อนหลวงปู่คือบุพการีของพวกเราท่านทำคุณกับพวกเราก่อนเราเป็นกตัญญูกตเวทีคือท่านรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นนะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะฉะนั้นวันนี้142ปีชาติการของหลวงปู่เรามาร่วมกันในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อที่ทั้ง6เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้ชาวโลกพี่น้องวงบุญของเราเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะกันก็ขอฝากเอาไว้ทุกคนว่าให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกกันให้ได้กันให้สำเร็จในยุคของเราเนี่ยแหละ
1: ครับ
2: ทุกฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจมากๆนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญแล้วก
1: ็
2: ครับพวกเราทุกคนนะครับก็ได้สั่งสมบูรณ์กันในตลอดทั้งวันเลยครับ
1: แล้วเราก็จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อครูบาอาจารย์นะคะผู้มีพระคุณของเราก็ในวันนี้ค่ะช่วงนี้ก็ขอกราบขอพระคุณพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเลขานุการคณะกรรมการภาคพื้นอเมริกาเจ้าคณะแขวงอาซูซ่ารัฐ

0: แคลิฟอร์เนียค่ะที่ได้เมตตามาสนทนาธรรมในวันนี้กราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
1: กราบนมัสการ
0: ครับสาธุเจ้าค่ะ
1: เขาบอกว่าปลื้มจริงๆนะครับในการที่เราจะไปขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหล
0: ัง
1: จากที่เคยได้สัมภาษณ์พระอาจารย์ในหลากหลายศูนย์ที่ต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าการที่เราเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่ายในทุกประเทศเลย
0: ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เสือผืนหมอนใบเนาะที่เราจะต้องไปสู
1: ้
0: แล้วเราไปอยู่ในต่างแดนแบบนั้นเนี่ยเราก็คือพระอาจารย์ก็มีตั๋วใบเดียวด้วยนะมีตั๋วขาไปคือไปลุยสร้างบารมีจริง
1: ๆคำนี้เข้าใจได้ง่ายเลยคือการไปเดี๋ยวๆเนี่ยถ้าเป็นเราเองนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าต่างประเทศนี่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า
0: ต่างชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธ
1: ุ์คือบ้านเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของแม้กระทั่งการให้บางทีเขายังงงว่าเอ๊ะอันนี้เราต้องกีพายูหรอหรือว่าเราแบบแช
0: ่ๆ
1: นะครับหรือว่าการนั่งสมาธินี่เขาไม่เคยเข้าถึงมาก่อนซึ่งการที่เราจะไปเปิดใจต่างประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับข้ามไปที่ทวีป
0: แอฟริกาก
1: ันต่อนะครับเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของพระครูภาวนาคุณวิเทศนะครับวิหรือว่ากริตติสกลกตคุโนนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์นะครับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาใต้ในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารงานบุญของทวีปแอฟริกาเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันครับ
0: เชิญค่ะ
2: การได้ภาพมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญล้ำค่าที่สุดของการที่เราได้เกิดมาดังนั้นการที่เราเกิดมาในภพชาตินี้ได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เจอพระคุณปู่วัดปากน้ำพระมงคลพิมุนีสดจากสรพระผู้ปราบมารครูผู้ควบคุมชั้นธรรมกายนั้นถือว่าเรามีบุญมากมีอานิสงส์มากมีโชคลาภอันประเสริฐเราได้ติดตามสร้างบารมีท่านเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ค้นพบมานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดท่านสอนให้เรารู้จักศูนย์กลางกายแห่งที่7รู้จักคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จรู้วิธีการปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายดังนั้นวันนี้วันที่ท่านเกิดด้วยรูปกายเนื้อ112ปีของท่านเราจึงได้รวมพลังลูกหลานปู่ทวดทั้งโลกแล้วมาบูชาธรรมท่านตามอาวิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อให้ธรรมะของพระสมณสมุนเจ้าและการพุทธวิชาธรรมกายของปู่นั้นมีคุณค่าเป็นบทใหญ่ต่อชาวโลกต่อไปในภายข้างหน้าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วเราจะคิดว่าเราอยากจะเผยแพร่โดยแผนวิธีการปฏิบัติธรรมนี้ให้คนท้องถิ่นในแอฟริกาในทวีปแอฟริกานี้ได้ปฏิบัติเรามีสมาชิกในทวีปแอฟริกา50ประเทศขณะนี้เรามีผู้มาปฏิบัติกับเราเนี่ยถึง10ประเทศแล้วตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียมาลาวีไนจีเรียแคนเบรียแทนซาเนียดีอาร์คองโกวัสวานาโมซัมบิกทุกคนในแต่ละประเทศนี้ได้เข้าถึงความสว่างเข้าถึงความสุขภายในเรามีการจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ธรรมดาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเรามีรีทรีทในวาระที่เหมาะสมรวมถึงเรามีการบวชสามเณรถึง3ครั้งกว่า50รูปแล้วมีการบวชพระ3ครั้งกว่า50รูปแล้วดังนั้นเรามีผู้เข้าใจและทดลองทำตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำได้สอนเอาไว้เข้าถึงและเข้าใจและรู้จักศูนย์กลางกายแห่งที่7รู้จักคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จกันอย่างมากมายในที่เราเตรียมจะขยายตอนนี้เราเป็นวัดของเราในแอฟริกาใต้ถึง2วัดด้วยกันคือวัดพระนครโจฮันเนสเบิร์กวัดพุทธเคปทาวน์และจะทำหน้าที่ขยายงานพระศาสนาเผยแผ่ธรรมะต่อไปเพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณวัดปากน้ำปัจจัยเลยเป็นขยายให้คนทั้งโลกได้เข้าถึงเข้าใจและเข้าถึงความสว่างภายในเข้าที่องค์พระรัตนตรัยภายในด้วยทั่วหน้ากันในวันสำคัญวันนี้วันครบรอบ112ปีการมาเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระบรมทิพย์มณีสดจากเจ้าโมวันนี้เราจึงได้มีการบูชาธรรมท่านทั้งปฏิบัติบูชาและอาวิสบูชาโดยการที่เรามีการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการสวดธรรมจักรกับวัชรสูตรมีการเจริญพระพุทธมนต์มีการถวายพระป่าสามัคคีบูรณะวัดสมทบทุนกฐินและสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมณีสดจันทโรจน์นะ วัดบางไกลจังหวัดนครสวรรค์

0: ี้ในภาคหน้าจากนี้ไปเราจะมีการปิดแผ่นทองรวบเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำในวันนี้เพื่อจะได้ติดตามทราบประวัติท่านตั้งสำเร็จที่ได้ปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายและทำให้เราได้ทราบผู้ทราบมาติดตามท่านต่อไปตามท่านถึงที่สุดแห่งธรรมรวมถึงเราจะมีการปฏิบัติปริทิศด้วยเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจได้ประสบการณ์ภายในทุกคนจะได้เข้าถึงและสัมผัสถึงความสงบสุขภายในเมื่อได้ปฏิบัติธรรมในวันนี้ด้วยเจริญพรวาระสำคัญที่สุดแห่งปีของชาวพุทธทั่วโลกได้มาถึงแล้วนั่นคือวาระเทศกาลทอดกฐินสามัคคีซึ่งในครั้งนี้วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะได้จัดทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2559เพื่อสร้างวิหารพระมงคลเทพบุตรีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารครูผู้ครูพิชากรรมการให้บังเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้เราจะได้มีชาวท้องถิ่นชาวแอฟริกาใต้ทุกประเทศทั่วทวีป54ประเทศได้มาประชุมกันมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในร่วมกันเขาจะได้เข้าใจและมีความสว่างภายในชุดจะได้มีคุณค่ามีความหมายในภายภาคหน้าจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันในครั้งนี้เพื่อเป็นสังฆทานเพื่อเป็นการทานเพื่อเป็นวิหารทานและเป็นธรรมทานเพื่อขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้กว้างไกลต่อไปเพื่อให้ผู้คนได้รู้ถึงและเข้าใจในการปฏิบัติธรรมและทำให้คำสอนของพระเจ้าขยายต่อไปทั่วทั้งแอฟริกาเจริญพรพระหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพบุตรท่านได้เมตตาสอนพวกเราไว้ว่าโลกของเรานี้ไม่ใช่ถิ่นฐานมันคงถาวรของเราเป็นที่อาศัยโชคคราวเราเกิดมาเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนั้นเกิดมาแล้วควรใช้เวลาใช้กายอย่างนี้ใช้กายรูปนี้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้มากที่สุดให้เต็มที่เต็มความสามารถของเราเพราะเราจะต้องมีบุญมีบารมีเยอะๆรวมถึงการเราต้องนำเวลาที่เรามีอยู่นั้นมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงมากายดังนั้นในวาระครบรอบ142ปีการเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพบุตรพระผู้ปรับมาในครั้งนี้จึงเตือนสติเตือนใจให้เราทุกคนหันมานำชีวิตและเวลาของเรามาสร้างบุญบารมีให้เต็มที่แต่กำลังเพื่อเราเกิดมาครั้งนี้มีคุณค่ามีความหมายและร่วมใจร่วมพลังกันทั้งโลกเป็นลูกหลานหลวงปู่ที่นำพาธรรมะของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำวิชาธรรมกายไปประกาศไปเผยแผ่และนำให้ผู้คนทั่วทั้งโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงองค์พระภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในเหมือนที่หลวงปู่ท่านเคยสอนไว้ว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วเล่นกรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่ยอมมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยรีบอยากลายยอมรีบออกจากกรรมเดินตามฉันสามเรื่อยไปเสร็จกิน16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้ขอให้ทุกท่านนำธรรมะนำวิชาธรรมกายช่วยกันเผยแผ่ให้กว้างไกลต่อไปให้ชาวโลกเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วหน้ากันเจริญพร
1: สาธุนะครับก็บอกเป็นความปลื้มนะครับที่พระครูธรรมพระครูภาวนาคุณวิเทศวินะครับเจ้าวาดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนะครับท่านได้มาเล่าให้กับทุกท่านฟังในรายการในวันนี
2: ้
1: นะครับต้องบอกว่าการที่จะได้ไปสั่งสมบูรณ์บารมีในต่างแดนเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยการที่จะไปขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่บอกว่าสื่อผืนหมอนใบจริงๆไปครั้งแรกไปรอบแรกก็คือเหมือนไปตัวคนเดียวนี่แหละแล้วก็ไปขยายบารมีที่ต่างประเทศอีกทีนึงครับ
2: ใช่ค่ะเรื่องการขยายงานที่ทางพระครูภาวนาวิเทศนะคะท่านก็ได้เมตตาค่ะได้พูดถึงการขยายงานการเผยแผ่ต่างๆโดยใช้หลักวิชาที่ถูกต้องของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะนั่นก็คือการนำสมาธิค่ะนำสมาธิไปเผยแผ่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มีความพร้อมนะคะมีความพร้อมที่จะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญแล้วการเผยแผ่แต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาแต่ละเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณเพราะว่าการที่เราจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตก่อนที่เขาจะเข้าใจในพระพุทธศาสนานะคะก็จะต้องทำให้ทุกท่านนั้นได้มารู้จักการทำ

0: Meditation การทำสมาธิเป็นหลักเพราะสมาธินั้นเป็นสิ่งสากลค่ะที่ทำให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้ก็จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกที่เกิดจากสันติสุขภายในที่แท้จริงค่ะ
1: ใช่ค่ะเขาเรียกว่า The Middle World นั่นเองนะครับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าความสุขที่เกิดจากสายกลางหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติธรรมทั้งสมาธินะคร
0: ับ
1: เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเข้าใจเรื่อง Meditation นะครับเพราะว่าในหลากหลายบริษัทรวมถึงหลากหลายที่ก็ได้เริ่มต้นนะครับในการที่จะได้เริ่มการทำ Meditation เพราะว่านอกจากที่จะช่วยเรื่องสมาธิในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วนะครับยังที่สำคัญคือเรื่องของบุญบารมีที่ได้ติดตามตัวของพวกเราทุกคนไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปที่ทวีปเอเชียของเราในประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเลยทีเดียวใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเราจะมีสัมภาษณ์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ปลัดพงษ์อนันต์วิสุทธิวังโสนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้เป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาท่านจะมาพูดคุยเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและกิจกรรมงานบุญกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับเนื่องในวาระ

0: 142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
2: เจริญพรนะพิธีกรทั้งสองท่าน
1: สาธุ
2: ค่ะญาติโยมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะ
0: สาธุครับอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายและเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังสักนิดนึงครับ
2: เจริญพรก็คืออย่างนี้นะวัดพระธรรมกายนางาโน่แห่งใหม่ตรงนี้นะก็เพิ่งตั้งได้ประมาณ2ปีนะโดยปีแรกเนี่ยก็จะยุ่งเรื่องของการบูรณะก็คือการรีโนเวทเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่ว่าปีที่2เนี่ยซึ่งเป็นปีเนี้ยผ่านมาได้สักไม่กี่เดือนนะ2ปีกว่าๆแล้วก็ได้เริ่มทำการเผยแผ่นะโดยการเผยแผ่เนี่ยก็แบ่งเป็นอยู่2ส่วนนะส่วนแรกก็คือญาติโยมลูกพระธรรมที่มาวัดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ส่วนที่2ก็คือชาวญี่ปุ่นและก็ชาวท้องถิ่นบริเวณรอบๆวัดนะจ๊ะ
0: ต้องบอกว่า2ปีนะครับเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนะครับในช่วงเวลา2ปีนะครับในช่วงเริ่มต้นนี่พระอาจารย์ครับมีความยากลำบากยังไงไหมครับในการที่จะไปเริ่มต้นในการที่สร้างวัดธรรมกายนางาโน่ตรงโอ้ยต้องบอกว่าสถานที่ดูธรรมชาติ
1: สัปยะมากใช่ค่ะ
0: นะครับมีความยากยังไงครับพระอาจารย์ครับ
2: ก็เบื้องต้นเลยความยากคือเรื่องของภาษา
0: ครับ
2: ก็เราจะมาเผยแผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยช่วงแรกนะช่วงแรกก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะยากอยู่เหมือนกันในเรื่องของการทำการรีโนเวทแล้วก็ปี2มาปุ๊บก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่นะเริ่มแรกเนี่ยนะเราก็คิดกันอยู่ว่าเอ๊ะจะเผยแผ่อะไรยังไงนะบังเอิญว่าในท้องที่นะเราก็มีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
1: นะ
2: ร่วมกับชาวบ้านในการทำความสะอาดหมู่บ้านก็เพื่อที่จะดึงใจชาวท้องถิ่นเนี่ยให้รู้จักเราว่าเรามาทำอะไรนะพอเขารู้จักเราว่าเรามาทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีการเข้าหาชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชุมชนเราก็ไปช่วยนะอย่างเช่นภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะก็คือการไปช่วยทำความสะอาดของหมู่บ้านนะแล้วก็การร่วมงานเทศกาลต่างๆของชุมชนนะคือเป็นการสานสัมพันธ์กับหมู่บ้านนั่นเองหรือว่าชุมชนท้องถิ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็มีการจัดปฏิบัติธรรมบูชาหลวงปู่นะโดยเป็นประจำทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับโดยการทอดผ้าป่าเอ่ยในการจุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่เอ่ยนะครับในทุกๆวันพระนะครับแล้วก็มีอย่างที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางาโน่เองนะก็มีโครงการนะมีโครงการจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นนะก็มีผู้เข้าร่วมมาปฏิบัติธรรมประมาณ10ท่านที่เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆก็มาแล้วหลายๆคนและท่านก็บอกว่าโอ้โหสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดานะต้องบอกอย่างนี้คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพื้นที่น้อยมากนะและบังเอิญว่าวัดพระธรรมกายนางาโน่แห่งใหม่ตรงนี้เนี่ยมีนอกจากมีอาคารแล้วเนี่ยยังมีสระน้ำนะยังมีสระน้ำที่ให้คนท้องถิ่นหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยมานั่งริมสระน้ำเนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ชอบเวลานั่งสมาธิก็ใจร่มรื่นไปอย่างมากนะอันนี้คือบรรยากาศที่ชาวท้องถิ่นในบริเวณท้องถิ่นตรงนี้ได้มาปฏิบัติธรรม
0: ครับตรงนี้นี่เป็นเลคทะเลสาบเลยหรือว่าเป็นบรรยากาศอ๋อเป็นคล้ายๆทานน้ำแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากๆนะครับในการปฏิบัติธรรมครับอาจารย
1: ์ดูแล้วเนี่ยได้กระแสตอบรับจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีเลยนะคะตามหลักมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยแล้วโครงการนอกจากโครงการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ค่ะมีโครงการอื่นๆที่ได้รับกระแสตอบรับจากชาวท้องถิ่นที่เขาจะได้หันมาศึกษาแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายรวมถึงการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างไรบ้างคะมีโครงการอะไรบ้างเจ้าคะ
2: เบื้องต้นเนี่ยนะก็เจริญพรเบื้องต้นเองนะหลวงพี่ก็ได้ไปทำหน้าที่ชักชวนชาวท้องถิ่นนะบริเวณรอบสถานที่ของวัด
1: ค่ะ
2: โดยการทำโบชัวนะไปแจกนะรอบหมู่บ้านแล้วก็ตามโรงแรมต่างๆเพราะว่า บริเวณรอบวัดใหม่เนี่ยเป็นสถาน

0: ที่ท่องเที่ยวของในเชิงวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาโบชัวร์เนี่ยไปแจกตามโรงแรมต่างๆให้เขาเห็นว่าวัดเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับของวัดนะก็มีกิจกรรมนั่งสมาธิมีกิจกรรมงานกฐินงานทอดผ้าป่าต่างๆนะก็ไปเชิญชวนเขามาปรากฏว่านะพอไปแจกเนี่ยปรากฏว่าคนเขาเข้ามาเนี่ยนะ20-30คนเลยทีเดียวนะก็ชื่นใจหน่อย
2: แต่ว่าตัวเอง
0: ยังมีแวะเวียนเข้ามานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเห็นวัดไทยว่าเอ๊ะวัดนี้เป็นวัดไทยน
1: ะ
0: ก็เลยเข้ามาหันมาเข้ามาลองดูว่าเอ๊ะวัดนี้ทำอะไรนะก็ไม่ว่าใครจะเข้ามาเราก็ดึงเข้ามาหมดเลยครับด
1: ึ
0: งมาชวนมาปฏิบัติธรรมหมดเลย
2: สาธุเพราะว่าเขาเองก็มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับหรือว่ามาเข้าใจใหม่เลย
1: เขาเป็นนักท่องเที่ยว
2: ใช่ไหมครับ
1: ในระแวกนั้นคือนักท่องเที่ยวแต่พอได้มารู้จักวัดไทยก็สนใจแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์อ่ะก็เลยชักชวนให้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเลย
2: ครับแต่ว่าต้องมีคำถามครับพระอาจารย์คนท้องถิ่นมีคำถามไหมครับว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกแล้วเป
1: ็
2: นอย่างไรบ้างเอ๊ะตรงนี้สถานที่นี้คืออะไรมีคำถาม
1: ต้องมี question mark ก่อนเนาะ
2: ต้องมี question ใช่ครับมีคำถามอะไรจากคนท้องถิ่นบ้างไหมครับพระอาจารย์
0: ก็ถ้าเป็นชาวท้องถิ่นบริเวณรอบวัดจริงๆเนี่ยยังโชคดีที่วัดพระนำการนางาโน่เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยจะมีวัดโบราณของญี่ปุ่นเนี่ย
1: ม
0: ีสามที
2: ่
0: นะคือคนญี่ปุ่นเองเนี่ยบริเวณรอบนี้เนี่ยใจเขาเนี่ยจะก่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นพระพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: นะทีเนี้ยคือวัดเราเองเนี่ยมาเปิดเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าโอ้พระพุทธศาสนาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าพระพุทธศาสนาแบบไหนเนี่ยเขาเองก็มีความสงสัยเหมือนกันอย่างที่โยมพิธีกรถามว่าเอ๊ะมีความสงสัยว่ามันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงก็มีเหมือนกันนะที่โอ้มีวัดไทยอยู่แล้วเนี่ยลองไปดูซิว่าเขาทำอะไรนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะเราก็จะบอกโอ้วัดนี้เนี่ยเน้นนั่งสมาธิ
2: ถ
0: ามว่าเออนั่งสมาธิแบบญี่ปุ่นเลยไหมก็บอกว่าคล้ายๆกันถ้าเกิดจำได้ว่าพวกเราเคยดูอิคิวซังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะคล้ายกันภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกว่าสะเซนก็คือนั่งสมาธิแบบญี่ปุ่นแต่ว่าเราก็จะเสนอว่าเนี่ยเป็นการนั่งสมาธิแบบไทยโดยที่เราก็ใช้หลักง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่นะที่ได้แนะนำมาคือสติกับสบายมาสอนเขาเขาก็พอมานั่งปุ๊บเนี่ยก็พบกับความสุขนะบอกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเหมือนของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าก็คือทำให้อารมณ์มันสบายนะเจริญพร
1: ครับ
2: พระอาจารย์ครับมีทางทีมงานแจ้งมาว่าจะมีพิธีทอดกฐินของวัดพระธรรมกายนางาโน่ด้วยอยากให้พระอาจารย์นะครับได้พูดถึงรายละเอียดสักนิดนึงครับว่ากฐินที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างยังไงอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังสักนิดนึงครับ
0: เจริญพรโอ้ยสำคัญมากนะเพราะว่ากฐินปีนี้เนี่ยเป็นกฐินมหาสมบัติต้นสมบัติของวัดพระธรรมกายนางาโน
1: ่
0: ก็จะเป็นการทอดกฐินเพื่อนอกจากระดมทุนระดมทรัพย์แล้วเนี่ยก็จะเป็นใช้เป็นกองทุนในการเผยแผ่วิชาธรรมกายในท้องที่นะเพราะฉะนั้นใครที่มาทอดกฐินณวัดพระธรรมกายนางาโน่แห่งนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าจะมีเชื่อมสายสัมพันธ์นะเชื่อมบุญกับพระเดชคุณหลวงปู่นะเพราะว่ากฐินครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นกฐินบูชาธรรมหลวงปู่อย่างแท้จริงนะต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนหน้าที่จะซื้อวัดที่อย่างนี้นะก
1: ็
0: ได้อธิษฐานนะอธิษฐานของหลวงปู่ว่าเนี่ยขอให้ได้วัดเป็นสถานที่สร้างบารมีกับหมู่คณะและก็ขอให้ได้วัดไว้สำหรับเผยแผ่วิชาธรรมกายของหลวงปู
1: ่
0: นะก็อธิษฐานจิตอย่างนี้มาตลอดต่อเนื่องก่อนที่จะซื้อวัดพอซื้อวัดมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งเป้าเลยว่าวัดนี้เนี่ยต้องเป็นวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายของหลวงปู่และของหมู่คณะแล้วก็ได้นโยบายจากหลวงพ่อว่าต้องไปเผยแผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเผยแผ่ชาวท้องถิ่นให้ได้เพราะฉะนั้นการซื้อวัดมาครั้งนี้ในการทอดผ้าป่าทอดกฐินทุกๆเดือนก็ตามหรือว่าทุกๆปีก็ตามก็เพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงใครที่ได้มาก็ถือว่าได้เอาบุญนี้ติดตามติดหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติเจริญพร
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วปลื้มมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่าหรือการทอดกฐินเนี่ยมีความสำคัญมากในต่างแดน

0: เพราะว่าใช้เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาจริงๆแล้วชาวท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้สัมผัสนะคะกับความสุขที่แท้จริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้มาสั่งสมบูรณ์แล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะกฐินทานในครั้งนี้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวเนี่ยโอ้ความปลื้มปิติจะมากมายนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เมตตาให้ข้อคิดข้อธรรมแก่สาธุชนเนื่องในวาระครบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลเจ้า
1: เจริญพรโอ้นี่สำคัญมากเลยนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปี142ปีของพระเดชคุณหลวงปู่ตักน้ำนะมีพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีกายอยากก็ไม่มีการเข้าถึงธรรม
2: ครับ
1: ถ้าไม่มีหลวงปู่วัดปากน้ำนะสลักกายเนี่ยปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะไม่มีก็จะไม่มีคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนะไม่มีคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จก็จะไม่มีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่นะได้มาสร้างบารมีนะและก็ได้ตามนึกถึงคุณของหลวงปู่นะในทุกๆวันก็ตามไม่เพียงแม้แต่วันนี้นะให้นึกถึงนะหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายนะในทุกๆวันและก็สัมมาระหังไปสัมมาระหังไปเนี่ยก็คือนึกถึงท่านก็นึกถึงเรานะมีพระอาจารย์ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่านะทำบุญกับท่านเนี่ยเปรียบเสมือนการทำบุญกับพระธรรมกายนับประสงค์ไขไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นนะให้ญาติโยมนะผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นศูนย์สาขาทั่วโลกหรือว่าศูนย์สาขาในประเทศไทยนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่ให้ได้ตลอดทั้งวันแล้วก็น้อมนำใจเกาะเกี่ยวกับหลวงปู่ทั้งวันแล้วก็จะได้บุญกับหลวงปู่ไปด้วยในทุกๆวันเจริญพร
2: สาธุทุกครับต้องบอกว่าฟังแล้วก็ปลื้มใจ
0: ใน
2: ว
0: ่
2: าวันนี้นะครับทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ
0: ่
2: ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองรวมถึงได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารของพวกเราอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดพงอนันต์วิสุทธิวังโสเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนางาโนที่เมตตาสนทนาธรรมในวันนี้กับพวกเราทุกคนครับขอกราบนมัสการครับพระอาจารย
0: ์กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
2: ครับต้องบอกว่าฟังแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยนะครับในต่างแดนนะครับวัดพระนกายนางาโนนะครับแล้วก็จะมีการจัดกฐินสมทบนะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี
0: ้
2: นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับจริงๆจะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นคนไทยเราเดินทางไปบ่อยอยู่แล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวนางาโนนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งสมบูรณ์กับพระอาจารย์ได้
0: ไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวนะไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้จิตใจเราได้พักกายด้วยพ
2: ัก
0: ใจด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราก็มีกำหนดการงานบุญนะคะ10ตุลาคมค่ะในภาคบ่ายนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นไม่ตกบุญเลยค่ะในช่วงบ่ายนะคะเวลา 13:00 นค่ะก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน118ปีคุณยายแล้วก็สมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งที่3ค่ะตามด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมประธานสงฆ์ท่านอ่านโอวาทแล้วก็จะเสร็จพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะ
2: ครับซึ่งจะมีพิธีต่อในภาคเย็นนะครับณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ครับเวลา 17:30 นพิธีปลูกต้นซับบานชื่น 18:15 นพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารนะครับเวลา 18:30 นพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนะครับท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตจุดประทีปและแผ่เมตตาและในเวลา 19:30 นจะเป็นการเสร็จพิธีในภาคเย็นครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวบุญทุกบุญด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจรักษาใจของเราให้ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ตลอดทุกช่วงทุกเวลาค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงเวลานี้นะคะของรายการพิเศษเนื่องในวาระ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ฉลองชัย142ปีการกำเนิดเอกบุรุษผู้เลิศงามผ่องศรีองค์หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดุดีสร้างบุญญาบูชาครูทอดพระป่าสมทบกฐินยายเพื่องานแผ่ขยายยืนหยัดสู้สมทบกฐิน 30,000 วัดบูชาครูปลูกทรัพย์บานชื่นเพื่อลาดปูทางธรรมยาตราจุดประทีปบูชาธรรมให้งามเพลิดสวดธรรมจักรบุญประเสริฐใจหันษาน้อมถวายกตัญญูกราบบูชาพระผู้ปราบมาราต้นวิชาธรรมกายให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้บุญขยายลาวสวรรถีคู่บุญวิชาธรรมกายทรัพย์สมบัติมากมายบังเกิดมีทำด้วยใจทุ่มเททั้งชีวิตแมนนี่มานี่มานี่ในทันทีได้ติดตามมหาปูชนีถึงสุดธรรมรวมดวงใจลูกหลานองค์หลวงปู่ร่วมใจสู้ด้วยใจสว่างล้ำชิตังเมชนะชัยได้ถึงธรรมทุกเช้าค่ำสมบัติไหลรวยรวยรวยโดยกวีวรรณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปในวันที่เป็นมงคลสำหรับลูกหลานหลวงปู่นะครับก็ต้องบอกว่าเส้นทางนี้ก็ต้องมีเรานะครับวันนี้กับผมวนาชันวินิจพันธ์วิริยรัตน์ก็ดำเนินรายการนะครับเรามาพบในวันที่ดีนะครับดูข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยเพราะเรามีเรื่องดีๆเยอะมากนะครับตอนนี้แน่นอนเลยครับวันนี้ครบ142ปีนะครับวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราครับบุญของเราทั้งวันช่วงบ่ายเราก็ทอดประปาสมทบกฐิน118ปีคุณยายเนาะแล้วก็ 30,000 วัดแล้วก็เสร็จจากนั้นเราก็ไปปลูกทรัพย์บานชื่นชื่นวายนิรันดร์นี้นะครับเพื่อธรรมยาตราปีที่15เดือนมกรานะครับแล้วก็จุดประทีปให้สว่างไสวนะที่ลานธรรมบุญวันนี้ของเรานะครับภาพต่อไปเลยและความปลื้มของเรามาต่อเนื่องเราก็ทราบดีว่าปีนี้ประธานเอกประธานใหญ่นะครับก็คือคุณยายของเราจะมีเทวรถเนาะคุณยายเหมือนคุณยายได้มาเชิญภาคกฐินเองเลยและตอนกล่าวครับกฐินก็เสียงคุณยายเลยโอ้โหฟังแล้วปลื้มมากๆเลยปีนี้ใครจะอยู่ในกระบวนนะตามคุณยายอ่ะติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยแต่ไม่ควรจะลืมก็คือธรรมจักรนะครับวันออกพรรษานะครับจันทร์ที่26ตุลาคม 8,820 ล้านจบนะครับออกพรรษาวันดีนะครับก็อย่าลืมส่งยอดกันด้วยนะครับด้วยความปลื้มๆวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของกฐินยายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังเพลงมาร์ชกฐินยายกันก่อนครับ

0: สาธุเราก็ต้องเป็นหนึ่งในกระบวนนะครับคณะประธานใหญ่กฐินกุญญา118ปีนะครับต้องบอกว่ารายละเอียดติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยแต่วันนี้เรื่องราวของเรานี่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี้ก็ต้องอยู่ในกระบวนแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยพลาดเมื่อเกี่ยวกับคุณยายนะครับต้องไม่พลาดแล้วก็สุดๆทุกงานนะครับไม่ว่างานไหนก็แล้วแต่เพราะว่าทั้งสองท่านนี้นะครับมาเจอคุณยายสมัยเป็นนักศึกษาเนาะปี2528แล้วก็ทันกฐิน80ปีคุณยายด้วยโอ้มีเรื่องราวดีสำหรับท่านที่ไม่ทันเนาะจะได้มาฟังเรื่องปลื้มๆกันนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นกรรมการบริหารห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ปชื่อนี้ทุกท่านมั่นใจได้ว่ารวยอยู่ในเส้นทางบุญนะครับเรามาพบกับผู้นำบุญเพียรใจโรจนะสินวิไลและก็ผู้นำบุญดรุณีโรจนะสินวิไลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: เรียนเชิญทักทายเลยครับ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีพี่น้องผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเสียงจริงตัวจริงนะครับพอมีกฐินปีนี้เป็นคุณยายประธานนี่นึกถึงเลยเนาะว่าต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณยายนี่หลายท่านนี่ต้องบอกว่าไม่ทันนะครับเอาคำถามแรกก่อนพอทราบว่าคุณครูใบใหญ่รัตนาคุณยายเนาะมาเป็นประธานกฐินปีนี้รู้สึกไงก่อนความรู้สึกแรกเลยครับผม
1: รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาพแห่งบุญที่เราได้เคยทุ่มเทกับบุญกฐินคุณยายครั้งแรกพลางพลูขึ้นมาแบบทำให้แบบ
0: ปลื้มทับทวี
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่คือความปลื้มเลยโอ้โอกาสมาถึงอีกแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แกมิดดารูนีครับ
2: 38ปีที่แล้วค่ะกฐินคุณยายครั้งแรก
0: ครับ
2: คุณยายอายุครบ80และตัวเองเข้าปี1มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับ
2: เข้าปี1ที่จุฬา
0: ครับ
2: 38ปีเวลาผ่าน

0: ไปรวดเร็วมาก
1: เ
0: ป็นข่าวดีมากๆที่หลวงพ่อกราบอาราธนาคุณยายเป็นประธานกฐินอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นโอกาสแห่งบุญของพวกเราทุกคนค่ะ
1: สาธุแห่งบุญนี่แหละบอกว่ามาวัดและเจอคุณยายหลวงพ่อตั้งแต่ปี2528เนาะตอนนั้นก็คือเป็นนักศึกษาว่างั้นเถอ
2: ะ
1: ใครมาก่อนหรือมาพร้อม
0: เจลี
2: คนนี้เป็นพี
1: ่ครับเลยมาก่อน
2: ก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายนะคะคือปลายปี2528ครั้งแรกที่มาก็ได้พบหลวงพี่สุวิชชาโพแล้วก็ถือว่าเข้ามาสู
1: ่เส้นทาง
2: การเป็นอาสาสมัครเฮลันยิกรับบริจาคตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบคุณยาย
1: ในช่วงนั้นเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ในช่วงนั้นยุคนั้นนี่ไม่ใช่ยุคนี้เนาะต้องเขียนกับมือใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาต้องประกวดลายมือก่อนหรือเปล่า
2: ไม่ได้ประกวดหรอกแต่ว่าเราอ่ะคือมีข้อที่ได้มาตั้งแต่เด็กก็คือลายมือสวยก็เลยได้ออกอนุโมทนาบัตรด้วยความภาคภูมิใจนะคะเป็นเหรัญญิกรับบริจาคแล้วก็ช่วยงานเหรัญญิกตั้งแต่นั่นมากระทั่งก็ชวนน้องๆมานะคะมาด้วยก็มาช่วยงานเหรัญญิกกันแล้วสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจและเป็นภาพประวัติชีวิตที่ดีงามของเรามากๆที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ปลื้มทุกครั้งคือกฐินคุณยายพอพวกเราทราบว่าคุณยายไปขอหลวงพ
1: ่อ
2: ว่ายายขอเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่ง
1: เนี่ยสักครั้งภาษายายเนาะ
2: ใช่แล้วก็ขอได้สำเร็จพวกเราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
1: ค
2: ุณยายก็จะมาแวะเยี่ยมเยียนพวกเราตอนที่พวกเราไปช่วยงาน
1: ครับ
2: ไปเคลียร์งาน
1: ร
2: ับบริจาคอะไรทั้งหลายคุณยายก็แวะมาเยี่ยมแล้วคุณยายจะใช้คำที่พูดอยู่เสมอเลยนั่งสำล้อมาหรือเจอครั้งไหนคุณยายก็บอกว่าใครจะไปกับยายก็ไปใครไม่ไปยายก็ไปแล้วเราก็จะแบบหนูไปด้วยค่ะซึ่งคือคุณยายตัดสินใจที่จะไปขอเนี่ยตั้งแต่จบกฐินของปี30แล้วก็ขอเลยเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่รู้ว่าคุณยายเป็นประธานกฐินพวกเราก็โอ้โหแบบเริ่มเลยนะคะ
1: เริ่ม
2: เลยทุกสิ่งทุกอย่างสำรวจทรัพย์สินสำรวจสมบัติของตัวเองแล้วก็พิมใบฎีกานะคะสมัยนู้นจะมีการพิมพ์ใบฎีกาแล้วก็เอากี่แผ่นยังไง
1: คือกองโดยทั่วไปเมื่อก่อนนี่กองละพันเนา
2: ะ
1: แต่ว่าพอกฐินยานี่กองละพันไม่ใช
2: ่มาเป็นกองละ10,000บาท
1: แล้วก็เป็นนักศึกษาสู้
2: ก็คือเรามีเวลาเราก็เริ่มต้นแล
1: ้
2: วก็ทั้งบอกบุญเองแล้วก็เอาสมบัติที่ดูแลเองต
1: ั้
2: งแต่ต้นคือมันก็จะมีสมบัติที่ดูแลเองที่แบบเงินประจำเดือนที่ได้ใช้เป็นค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสมบัติที่ดูแลเองก็เอามาทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะแล้วก็ส่วนหัวนะคะหัวน้องสาวเนี่ยเป็นเด็กน้อยคนแรก
1: คนแรกที่เป็น
2: เด็กน้อยคนแรกที่เป็นต้นบุญต้นที่ปิดบัญชีแบงค
1: ์
2: มาเปิดบัญชีบุญนะคะซึ่งวันนั้นนะคะเราก็คือมองแค่หมื่นหนึ่งก่อนตอนแรก
1: ตั้งไว้กองหมื่นก่อน
2: ใช่
1: กองหม
2: ื่
1: นครับ
2: เราก็คือตอนนั้นหัวก็คือก็บอกบุญได้เท่านี
1: ้
2: ทำเองเท่านี
1: ้
2: มันก็ทะลุหมื่นแล้วอะไรเงี้ยหัวเล่าของตัวเอง
0: ก็ปี2531นะคะช่วงนั้นก็คือที่เราตั้งใจว่าเรามีเงินเดือนอยู่ประมาณ 3-4 พันที่คุณแม่ให้ในการใช้ชีวิตนักศึกษาก็เจ๋หลีกับพี่กุ้งก็จะมาที่ชมรมพุทธจุฬาบ่อยๆแล้วก็จะมาเชียร์น้อง
1: ๆ
0: ซึ่งพอคุณยายบอกว่า 10,000 บาทได้ล็อกเก็ตคุณยายนะคะได้ล็อกเก็ตคุณยายเราก็ตั้งใจว่าเราต้องทำให้ได้
1: ครับผม
0: 38ปีเงินหมื่นสมัยนั้นเยอะพอสมควร
1: เ
0: ราก็พิมพ์ใบฎีกา100ใบค่ะพี่วินิจพิมพ์ใบฎีกา100ใบบอกบุญเพื่อนๆบอกบุญคนที่เรารู้จักเพื่อนเก่าเพื่อนใหม
1: ่
0: เราบอกบุญมาได้ประมาณ 4,000
1: โอ้โห
0: ทีนี้ก็เงินที่เราได้รายเดือนก็เก็บไว้ในแบงค์เสร็จแล้วพอใกล้ที่จะถึงวันทอดกฐินคุณยายก็เลยชวนกันไปถอนเงินในบัญชีซึ่งตอนนั้นมีเงินอยู่ 7,000 เสร็จแล้วก็ เราบอกบุญได้ 4,000 ขาด 6,000
1: แล้วถอนมา 6,000
0: ขอถอนมา 6,000 ใช่

0: ญิงก็ถามว่าเอาแล้วจะเหลือไว้ทำไมอีก 1,000 ก็เลยบอกอ๋อ
1: เดินเข้าไปอีกรอบ
0: เดินเข้าไปใหม่ก็เลยไปเหมือนปิดบัญชีถอนสาธุก็เลยกราบเรียนหลวงพี่สุวิชชาโพว่า

0: าเลย
1: ใช่ก
0: ็
1: คือถือว่าเป็นคนแรกคนแรกที่เป็นต้นบุญที่หลวงพี่ท่านนำไปเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็คือปิดกันตามต่อ
0: มาเยอะแยะ
1: ทีนี้คือพอจากบัญชีที่ดูแลจัดการเองใช่ไหมคะเราก็เริ่มนึกถึงเราเอาบุญกับคุณยายเราไม่ได้ตั้งแค่หมื่นหนึ่งแล้วมันทะลุหมื่นแล้วจบอ่ะอยากได้บุญกับคุณยายไปอย่างเต็มที่เพราะว่าม
0: ีเวลาอีกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีเวลาแล้วก็คือใครที่ทำบุญกับคุณยายก็จะมีสายบุญที่เชื่อมร้อยจากใจคุณยายมาถึงใจเราก็จะเป็นสายบุญที่ทำให้เราอะต่อไปเกิดไปพบใดชาติใดเราก็จะได้ตามติดใกล้ชิดคุณยายเราก็
0: นึก
1: พอนึกไปนึกมาโอ้เราก็มีแบบว่
0: า
1: ที่คุณแม่เก็บไว้ให้แต่เป็นสมบัติแต่เป็นสมบัติของเรา
0: ของเราแต่แม่เก็บให้
1: แบบประมาณว่าแตะเอียแต่ละปีค่อยๆสะสมอะไรเงี้ยหรือสอบได้อะไรก็สะสมของหลีเองนะคะก็นึกได้แล้วก็แบบของหลียอดอยู่ที่ 36,000 ก็เลยกลับบุรีรัมย์ไปก่อนกลับก็ไปขอพรหลวงพี
0: ่
1: ว่าเนี่ยจะไปจัดการสมบัติอยากมาเอาบุญกับคุณยายอีกนะคะก็พอกลับไปก็ไปเจรจาโอ้เนี่ยค่ะอยากจะได้สมบัติกับเอามาเก็บเองมันจะเป็นความภาคภูมิใจ แล้วคุณแม่ก็อื้อๆคุณแม่งานยุ่งคุณแม่ก็เออเอาไปของหลี 36,000 หลีก็ได้มาได้มาแล้วหลีก็จะจัดการให้หัวจะจัดการให้หัวของหัวเขาเรียนเก่งกว่า แล้วเขาก็คือแบบได้น
0: ู่
1: นได้เอ้ยได้เยอะกว่าเขาได้รวมแล้ว 54,000 แต่ว่าคือหลีได้ของตัวเองแล้วแต่ของหัวแม่แบบอุ้ยเอาไปทำไม
0: เ
1: ดี๋ยวจัดการให้
2: เริ่มสงสัย
1: เริ่มสงสัย
2: ทำไมต้องเอาเงินไป
1: ทีนี้คือของหลีก็พอจัดการมาเองใช่ไหมคะก็มาเปิดบัญชีที่กรุงเทพด้วยตัวเองแล้วก็ไปเวลาฝากมันก็จะมีปั๊มอยู่ในสมุด
0: ออม
1: จ
0: ับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วเราก
0: ็
1: 36,000บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆไปถอนออกทาง ATM เราต้องใช้ปัญญาถอนออกทาง ATM แล้วเราก็วางสมุดเนี่ยวางเปิดเผยไว้ตลอดเวลาถ้าคุณแม่มาเปิดดูเมื่อไหร่คุณแม่ก็จะเห็นตัวเลข36,000เราก็ปลื้มของเราคุณแม่ก็ปลื้มของคุณแม่แต่ว่าของหัวต้องจัดการของตัวเอง
0: แล้วครับหัวว่าไงนะครับ
2: เจลีบอกว่า
0: ไปเรียบร้อยแล้ว
2: คือเจลีเอาเงินสดนั่งรถด่วนม
0: า
2: คุณแม่ก็ห่วงว่าแบบเอาของหัวมาด้วยมันจะเป็นแสนในยุคนั้นมันเยอะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาม้าจะเปิดบัญชีใหม่ให้หัวประมาณนี้เจลีก็บอกว่าสมบัติใครก็ต้องจัดการเองทีนี้ผมก็ไม่ช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้กลับบุรีรัมย์แล้วทำยังไงก็อยากจะเอาเงินบัญชีใหญ่ของเรานะคะ มาทำบุญก็เลยทำยังไงดีก็โทรหาแม
0: ่
2: แม่ก็วุ่นวายอยู่โอ้ยอย่ามายุ่งได้ไหมแม่ขายของดีมากเลยแล้วเราก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าแบบอธิษฐานจิตดูว่าแบ
0: บ
2: เทวดาทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าด้วย
0: อ๋อบอกเทวดาเลย
2: ไม่รู้จะบอกใครตอนนั้นบอกเทวดาทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เงินของข้าพเจ้ามาคือจะทำบุญกฐินกับคุณยายแล้วทุกท่านก็จะได้บุญกับข้าพเจ้าด้วยเสร็จแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาว่าลองโทรไปที่แบงก์กรุงเทพบุรีรัมย์ยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรโทรไปอะค่ะพี่วินิจเสร็จเจ้าหน้าที่แบงก์กรุงเทพบุรีรัมย์เราก็บอกว่าดิฉันชื่อดารุณีโรจนสินวิไลนะคะที่คุณแม่ของห้างทวีกิจจะมาเปิดบัญชีให้โทรบอกอย่างนี้ช่วยกรุณาโอนเงินก้อนนี้มาที่แบงก์กรุงเทพสาขาหัวลำโพงว่าเราเนี่ยอยู่ที่นี่บอกแค่นี้ค่ะพี่วินิจช่วยโอนมาได้ไหมแล้วไม่ได้บอกคุณแม่เลยทั้งที่คุณแม่เป็นคนเอาเงินไปเปิดบัญชีเขาก็ไม่ถามคุณแม่เราก็ไปอัพบุ๊กว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธโอ้โห
0: มาเลย
2: 54,000 โชว์ขึ้นมาเลยแบบงงมากแบบคือแล้วเป็นยุคที่แบบเราก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้เงินมาแล้วก
0: ็คือความ
2: รู้สึกแรกที่แบบพอเราได้เงินมาเสร็จแล้วก็โอ้หิวข้าวมากเลยเพราะมัน
0: อา
2: จจะยังไม่ได้ทานข้าวด้วย
1: ไม่ได้ทานข้าวทั้งวัน
2: นี่คือความรู้สึกอย่างนั้นแต่ดีใจมาก
1: สำเร็จตอนประมาณ3:30
2: ก็ได้เงิน54,000ค่ะมาทำบุญกับ กับคุณยายอีกก้อนหนึ่ง
0: สา

0: สาธุ
1: ซึ่งกระแสของการเอาสมบัติมาทำเนี่ยคือพวกเราก็จะปรึกษาคุณยายเป็นระยะคุณยายบอกว่าถ้าเป็นสมบัติของเราเราก็เอามาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมจะรู้เราก็ยังไม่ต้องบอกก็ได้
0: ไม่ต้องบอกก็ได้
1: ซ
0: ึ
1: ่งพวกเราก็จะอธิษฐานกำกับทุกครั้งที่ทำบุญว่าแบบสมบัตินี้เราได้มาจากคุณพ่อคุณแม่การที่เราได้ทำบุญก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญเหมือนกับทำเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมจะรู้ก็อย่าไม่ต้องรู้แต่ถ้าพร้อมคือถ้ารู้เมื่อไหร่ถ้าจะรู้ขอให้รู้แล้วอนุโมทนาค
0: ื
1: ออธิษฐานกำกับอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะ
0: ซึ่งไม่จบแค่นี้นะซึ่งอันนี้ปัจจัยไปแล้ว
1: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือเท่ากับว่าเนี่ยทุกคนก็จะมีสมบัติที่แบบ อยู่ในที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกหลีกับพี่กุ้งอ่ะก็จะไปเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน อยู่ที่ชมรมพุทธจุฬานะคะ ตอนนั้นเราเรียนปริญญาโทเราก็พอตอนเย็นเราก็จะไปประจำการแล้วก็จะมีน้องๆมาปรึกษากันใหญ่เลยโอ้คนนี้เก็บเป็นออมสลากออมสินคนนี้เก็บอย่างนั้นคนนี้เก็บอย่างนี้คนนี้ 50,000 คนนี้ 60,000 คนนี้ 70,000 คนนี้เราก็ช่วยแก้ช่วยอะไรให้ทุกอย่างเทตามกันเป็นสายเลยซึ่งแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆนะคะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจ
0: น่าสนใจมาก
1: คือพี่ไอโกะพี่ไอโกะเนี่ยประมาณเดือนมีนาของปีที่เราทอดกฐินเนี่ย คุณพ่อของพี่ไอโกะค่ะมีก้อนที่คอแล้วก็ไปหาหมอ คุณหมอบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งซึ่งคือจากประสบการณ์ของคุณหมอที่เห็นอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือมองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแต่ว่าต้องนัดมาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีนึงซึ่งพี่ไอโกะพอทราบข่าวอย่างนั้นพี่ไอโกะนึกเลยว่าบุญอะไรที่ใหญ่พอที่จะช่วยพ่อได
0: ้
1: ซึ่งก็คือก็นึกถึงบุญกฐินซึ่งกฐินคุณยายเนี่ยคือเป็นถือว่าเป็นบุญใหญ
0: ่ใหญ่มาก
1: ที่เรารู้ว่าเป็นบุญใหญ่มากๆแล้วพี่ไอโกะมีเงินที่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ให้เป็นเพื่อเป็นทุนการศึกษาเนี่ยอยู่ประมาณ 150,000 พี่

0: สว่าง
1: Oh.
0: นวลออกมาจากคุณยายแล้วคุณยายนำนั่งสมาธิก่อนปล่อยปลาเนี่ย20นาที
1: Oh.
0: แล้วคุณพ่อเล่าให้คุณยายฟังว่าหมอจะให้ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกวันอังคารแต่วันที่ไปกราบคุณยายคือวันพฤหัส
1: ค
0: ุณยายบอกว่าคุณยายจะช่วย
1: โอ้สา
0: คุณยายจะช่วยแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ถวายปัจจัยแล้วก็ปล่อยปลาอะไรเรียบร้อย
1: ก็คือทั้งคุณพ่อคุณน้อง
0: ทั้งคุณพ่อคุณน้องตอนที่อยู่กับคุณยายลืมหมดแต่พอออกมานอกเขต
2: กลับบ้าน
0: พอกลับบ้าน
2: บ่นอีก
0: พอมาปล่อยปลาเอาอีกบ่นอีกพายุมาอีกรอบนึงแล้วน้องชายพี่เอโกะก็คือช่วยพูดให้พี่สาวบอกว่าเนี่ยพูดกับพ่อค
1: ่
0: ะบอกว่าที่เจนีทำแบบนี้ก็คือเพราะรักพ
1: ่ออ
0: ยากจะช่วยพ่อซึ่งพ่อก็เลยสงบลงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจตามที่คุณหมอนัดทุกอย่างผลออกมาก็คือโอเคทุกอย่างผ่านพ้นเรียบร้อยไม่เป็นนะคะซึ่งหลังจากนั้นคุณยายให้พี่อาริพันธ์น่ะมาตามพี่เอโกะไปพบ
1: ตามอีกทีนึง
0: ซึ่งหลีไปเป็นเพื่อน
2: อยู่ในเหตุการณ์
0: อยู่ในเหตุการณ์
1: ครับผม
0: คุณยายบอกว่าให้พ่อนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกแล้วคุณยายที่เรียกไปพบอ่ะคุณยายก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันใจปั้มพูดถึงพี่เอกก็ไอ้เด็กคนนี้มันใจปั
1: ้
0: ม
1: มา
0: ให้ยายลูบหัวหน่อย
1: โอ
0: ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราปื้มแทนเลยซึ่งก็คือเรื่องราวของพี่เอกก็คือพ่อเองก็มั่นใจว่าเป็นเพราะคุณยายช่วยแล้วคุณพ่อก็คือไปเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ายายช่วยก็เลยพ้นเล่าให้ญาติฟังว่าพ้นจากตรงนี้มาได้เพราะยายช่วยนะคะแล้วเรื่องราวของพี่เอโกะก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายหลายคนเลยใช่ค่ะ
2: ขอเล่าเรื่องเพื่อน
1: อีกคนนึง
2: ใช่ก็คือตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาทอดกฐินนะคะยังไม่ถึงวันพิธีก็เพื่อนเจเจียชื่อเจเจียนะคะผู้เรียนอยู่จุฬาเจียอยู่ธรรมศาสตร
1: ์
2: เจียเป็นแบบว่ารวยกว่าเราเยอะเลย
0: ของเราเป็น
2: ใช่เราอ่ะบัญชีใหญ่เราพี่วินิจ54,000เนาะ54,000เจียน่ะมีเงินเก็บ240,000
1: โอ
2: ้โห
1: เราแบบว่า
2: ตาโตมากแบบว่าเศรษฐีภูธรกับเศรษฐีเมืองกรุงก็เจียเป็นแบบว่าเขาฟังเรื่องพี่ไอโกะค่ะว่าพี่ไอโกะก็เอาเงินเก็บ150,000มาทำบุญด้วยแบบคือไม่กลัวว่าพ่อแม่จะว่ายังไงเจียก็เกิดศรัทธา
1: ครับผม
2: ตอนที่อยู่ที่วัดก็ให้พี่กุ้งพาเจียไปกราบหลวงพี่สุวิชชาโพเพื่อที่เจียจะได้ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าปัจจัยเจียเงินเจียอยู่ในความดูแลคุณแม
1: ่
2: คุณแม่ต้องถอนต้องเซ็นถอนเหมือนเราซึ่งเจียตั้งใจที่จะเทเหมือนเพื่อนๆอยากที่จะทุ่มแล้วก็ทำบุญกับคุณยายแต่คุณแม่ไม่เข้าใจ
1: นะ
2: คุณแม่ไม่เข้าใจเจียก็เลยกลัวตัวเองจะเปลี่ยนใจก็เลยไปกราบปวารณากับหลวงพี่สวิชาภ
1: พ
2: แล้วสิ่งที่เราที่หัวได้ยินมาพี่กุ้งจะเป็นกัลยาณมิตรให้เจียก็จะโทรหาเจียแบบเจียโทรหาพี่กุ้งวันเว้นวันอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งว่าคุยกับคุณแม่หลายครั้งคุณแม่คือเหมือนเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตเป็นทุนของชีวิตแล้วก็แบบได้มาคือตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณแม่จะอนุญาตก็คือห่วงลูกด้วยหลายๆอย่างประกอบกันแต่เจียคือสิ่งที่เราชื่นชมคือเจียใช้เวลา3 เดือนร้องไห้ขอแม่ปรึกษาเจ๊พี่กุ้งแล้วทุกคนก็จะได้ยินแล้วก็ทุกคนก็เอาใจช่วยอยากให้เจียทำได้เจียทำไม่ทันงานกฐินคุณยายค่ะคุณแม่ยังไม่อนุญาตสิ่งที่ชีตังเมวันที่เจียชีตังเมคือมาคะ2532ค่ะพี่วินิจใช้เวลา3เดือนกว่าจะสาธุแล้วแบบสำเร็จแล้วขอเล่าต่อนิดนึง
1: ครับผม
2: เป็นประวัติที่หัวจะเอาไปเล่าแบบเพื่อนที่ไม่ได้มาวัดอะไรเราก็จะเล่าว่าเนี่ยคือเล่าถึงเจียด้วยความภูมิใจในเพื่อนคนนี้ว่าเขามีดวงใจที่ ไม่มีความตนีอยู่

0: ใจเลยแล้วก็ทำโดยที่ไม่คิดว่าในอนาคตการไปเรียนต่อเมืองนอกนู่นนั่นนี
1: ่
0: จะยังไงแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือเราจะคือไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านให้พรเนี่ยก็อยู่ในห้วงเวลานั้นหลวงพ่อท่านให้พรคนที่ทำบุญแบบนี้ทุ่มเทแล้วก็เจียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาที่บุญส่งผลน่ะหนีขึ้นต้นไม้ก็ยังหนีไม่ทัน
1: เ
0: ล
1: ย
0: ทำบ
1: ุ
0: ญแบบนี
1: ้ค
0: ือแบบด้วยใจที่แบบไม่กังวลใดๆแบบมีเท่าไหร่ทุ่มเต็มที่สิ่งที่หัวเจอก็คือเจียเนี่ยไปเรียนต่อ MBA ที่อเมริกาแล้วก็เขาได้งานทั้งที่ยังเรียนไม่จบผู้บริหารใหญ่ของบริษัทการเงินระดับโลกมอร์แกนสแตนเลย์นะคะไปสัมภาษณ์ถึงอยู่ที่เจียเรียนอยู
1: ่
0: แล้วเจียก็ได้งานแล้วก็เหมือนจะได้โบนัสก่อนทำงานแล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังคือแบบเจียคือแบบเงินเยอะมากปี 2543ที่มีการฉลองเจดีย
1: ์
0: อ่ะโอ้แบบเจียทำบุญอ่ะพี่วินิตฉลองเจดีย์อาทิตย์ละ1ล้านบาทติดต่อกัน7อาทิตย
1: ์
0: 7Mแล้วแบบคือเราก็ยังมีธุรกิจมีที่คุณพ่อคุณแม่สร้างแต่เจียคือเขาทำด้วยตัวเองแล้วก็แบบไม่ได้อาศัยครอบครัวแล้วก็แบบโอ้หาเงินได้ขนาดเนี้ยคือเราชื่นชมแล้วเราก็ไปสรรเสริญไปเล่าจนตัวเองเป็นช็อตที่เราจำได้คือแบบเนี่ยค่ะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนคนนี
1: ้
0: ที่เป็นต้นบุญให้กับพวกเราค่ะ
1: เพื่อนคนนี้ก็มาทำบ้าน
0: ก็มาถึงวันนี้ก็มีน้องผิงผิงด้วยที่แบบเข้าวัดด้วยอะไรเงี้ย
1: ตัดช็อตมาอันนั้นคือบัญชีแล้วไม่มีช็อตถอดอีกแก
2: คือเราก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกระทั่งใกล้ที่จะถึงวันทอดกฐินจริงแล้ว6พฤศจิกายนก่อนที่จะถึงวันนะคะก็มีการรวมกันอีกรวมกันแล้วไปที่2ชั้น
1: ตอนนั้นมีชื่อทีมผมจำได้ชื่อทีมอะไร
2: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟ้า
1: จะไม่เป็นฟ้านะแต่เป็นเด
2: ๋ตอนนั้นอ่ะพวกเราคือกอง002หลวงพี่สุวิชชาโพท่านบอกว่าคุณยาย
1: 001
2: คือ001ของเราคือกอง002กองเด็กๆแล้วเราก็คือเป็นกองย่อยที่รวมอยู่ใน002ทั้งหมดนะคะวันก่อนที่จะถึงวันงานก็มีการรวมอีกใครที่แบบระลึกถึงสมบัติที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกอุ้ยเอามาทำกันอีกทำกันอีกทำกันอีกนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะจริงๆแล้วตัวหลีเองอ่ะเราข้ามช็อตไปแล้วจริงๆมีทองแสนสวยกับล็อกเก็ตเพชรถวายแอบถวายเงียบๆ
1: เ
2: ป็นกฐินไปก่อนแล้ว
1: ไปแล้ว
2: ไม่ได้เป็นวันนี้แต่ในวันนี้ในวันนี้ทุกคนมากันแล้วก็คือในวันนั้นนะคะหัวนะคะหัวเล่าเองหรือจะให้ช่วย
0: เล่าเอง
2: เลยวันนั้นหัวค่ะ
1: อยู่ในเหตุการณ์ก็คนโอ้โหเอาเลิศเบิกบาน
2: โกลาหล
0: ทำบุญไปแล้วค่ะแล้วก็วันที่แบบรวมพี่น้องเหรัญญิกหลวงพี่สุวิชชาโพท่านก็จะพูดถึงความสำคัญของกฐินยายว
1: ่
0: าคุณยายท่านความตั้งใจมี3
1: อย
0: ่
1: าง
0: บุญใหญ่ที่ท่านจะต้องทำให้ได
1: ้
0: บวชพระบวชพระก็คือได้บวชหลวงพ่อทั้งสองนะคะสร้างวัดก็สำเร็
1: จแล้ว
0: นะคะตั้งแต่ปี13บุญใหญ่อีกอย่างนึงที่คุณยายจะต้องทำให้ได้คือการเป็นประธานกฐ
1: ิน
0: เพราะฉะนั้นปีนั้นที่ขออนุญาตหลวงพ่อและหลวงพ่ออนุญาตหลวงพี่บอกว่าถ้าเราทำบุญกับคุณยายเราก็จะมีสายยายแห่งบุญเชื่อมและได้ตามติดคุณยายไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นบัญชีเล็กก็ปิดไปแล้ว 7,000 บัญชีใหญ่ก็เอามาแล้ว 54,000
1: ครับ
0: วันที่หลวงพี่รวมพี่น้องเหรัญญิกก็สบายใจแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก
1: ็
0: มาอนุโมทนาสาธุเสียงสาธุการคือจำได้แม่นเลยเสียงสาธุดังเป็นระยะพี่

0: ินิจคะตอนนั้นยังไม่มีการหล่อทองหลวงปู่
1: เอายังนะ
0: ไม่มีปี2531หล่อรูปหลวงปู่ด้วยทองคำครั้งแรกปี2537
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นเราก็เห็นอะไรที่มันมีค่า
1: ที่อยู่ในทุกคนก็พยายามออกมา
0: อยู่ในซอกคออยู่ในแขนอยู่ในนิ้วของแต่ละคนจะเป็นทองจะเป็นแม้แต่นาฬิกาโอ้โห
1: นาฬิกาก็ถอด
0: คือแบบใจเปิดทุกคนในห้องในห้องนั้นใจเปิดแล้วก็เสียงสาธุการดังอย่างต่อเนื่องเราก็สบายใจแต่เรามีไหมเราก็
1: ม
0: ี
1: นะ
0: เรามีทองเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งติดคอมาหนักหนึ่งสลึง
1: หนึ่งสลึง
0: แต่เราก็เห็นเขาถวายทองเราก็เราเชื่อมั่นว่าเราถวายไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ให้มาในช่วงพฤศจิกาธันวาวันเกิดวันเกิดของเราคือวันที่29มกราคมคุณแม่ให้ทองมาแล้ว1สลึงค
1: ุ
0: ณแม่บอกว่าเดี๋ยววันเกิดแม่จะให้จี้เพชรรูปหยดน้ำ
1: นี่มาใส่กระสอบ
0: เพราะฉะนั้
1: นนั้นเราทำ
0: เราก็รอดเราไม่ต้องทำบุญเพราะว่าถ้าเราทำนี่แม่ต้องบ้านแตกแน่ๆเลยก็นี่แหละค่ะเราก็นั่งโอ้เบิกบานแล้วก็สาธุมันมีอยู่ช็อตนึงค่ะพี่วินิจ
1: ครับ
0: พี่โม้ยไปถวายทองไปถวายทองกับหลวงพี่สุวิชาโพ
1: ครับ
0: แล้วหลวงพี่ก็ถามว่า
1: โ
0: ม้ยแล้วถ้าพ่อเธอถามถึงทองเส้นนี
1: ้
0: เธอจะตอบพ่อว่าอะไรพี่โม้ยก็บอกว่าหนูก็ไปพาหูลัดสิคะโอ
1: ้ปิ๊ง
0: เอาฉันก็ไปพังหุรัดเป็นนะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าสร้อยทองเส้นนี้แม่ให้เรามาถ้าเราถวายไปแม่ก็ต้องได้บุญกับเราด้วยเพราะแม่เป็นต้นสมบัติเราก็ไปพังหุรัดเป็นตัดสินใจวินาทีนั้นเลยค่ะที่จะถอดสร้อยถวายหลวงพี่ไม่รู้ว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากที่จะเอาบุญกับคุณยาย
1: ครับผม
0: ก็เลยบอกเจ๊หลีแล้วก็บอก
1: อีก
0: คนเจ๊หุยสามคน ให้มาช่วยถอดสร้อย เส้นเล็กๆบนคอที่มันแบบถอดยังไงก็ถอดไม่ออก
1: ถอดไม่ออกแกน้ำตามันออกแล้ว
0: น้ำตาร่วงเลย
1: คนถอดมาช่วยถอดก็น้ำตาก็ออก
0: ค่ะเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้
1: ความรู้สึกยังดีเพราะว่าก็ทำไปแล้วนี่ทำไมวันนั้นน้ำตามันไหลออกมา
2: ในวันนั้นนะคะคือเขาจริงๆแล้วอ่ะมีคำที่คุณยายพูดกับพวกเราคำที่คุณยายพูดกับพวกเราคุณยายบอกว่ามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยอย่าให้เดือดร้อนซึ่งในวันนั้น
1: อ
2: ่ะสร้อยคอเส้นเล็กๆที่อยู่กับหัวมันคือสมบัติทั้งหมดของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาทำเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเดี๋ยวไปพังรัด
1: ใช
2: ่ซึ่งเขาตัดสินใจทำยามหนึ่งตัดสินใจตอนนั้นเพราะฉะนั้นคือโอ้ยความปลื้มพลางพลูแล้วพวกเราเองที่ไปช่วยถอดก็น้ำตาท่วมตามอุ้ยกองเชียร์มาเชียร์รอบด้านเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ได้ถวายได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที
1: ่
2: ทำแบบเต็มหัวใจของเด็กคนหนึ่งในตอนนั้น
1: คือบรรยากาศบอกมันก็ขำๆนะชักภาพพี่ปีชาใช่ไหม
2: พี่ปีชา พี่ปีชาเป็นคนไปเก็บภาพในวันนั้นพี่ปีชาบอกว่าเนี่ยถ้ากล้องเนี้ยไม่ใช่กล้องวัดนะถ้าเป็นกล้องของผมนะผมจะเอากล้องถวายเลย
1: บรรยากาศเป็นอย่างนั้นเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือหัวจากที่หัวทำบุญแบบเนี้ยหัวมีอนุภาพแห่งบุญในการดึงดูดทองเยอะมากกลับไปบุรีรัมย์นะคะนั่งกันอยู่2คนนั่งกันอยู่2คนอาม่า เดินไปเปิดตู้สำรวจทองอาม่าถือทองอาม่ามีทองอยู่บาทหนึ่งถือทองแล้วเดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาหา2คนแล้วก็ยื่นให้หัว
0: ยื่นกันอยู่2คน ก็มายื่นให้หัวอยู่คนเดียวทองบาทหนึ่ง
2: แล้วก็ดึงดูดทองมาก
0: แล้วก็แบบก็งง
1: ๆแล้วแต่ที่งงที่อัศจรรย์คือสร้อยเส้นนั้นน่ะที่ว่าแม่จะรู้
0: แล้วว
1: ัน
0: เกิดต้องลุ้นว่าวันเกิดมาถึงแล้วเป็นยังไงก็ ก็เราในความเป็นจริงค่ะพี่วินิจเราก็ไม่ได้ไปพาหุรัตก็ลืมไปเลย เราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปซื้อสร้อย
1: ไม่ได้มาใส่
0: ไม่ได้ไปซื้อสร้อยอะไรมาใส่เสร็จวันเกิดอะค่ะคุณแม่เอาจี้เพชรมาให้ตามที่สัญญ
1: า
0: แล้วพร้อมด้วยทองหนัก2สลึงโอ้ เราก็งงเออแม่ลืมไปเลยว่าแม่ให้ทองมาแล้วสลึงหนึ่ง
1: เ
0: นี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่แบบเออแปลกๆแล้วก
1: ็
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็มาทราบภายหลัง
1: ในเรื่องนี้เราอธิษฐานว่า
0: ค่ะใช่7ปี
1: อย่าพึ่งรู
0: ้อธิษฐานมา7ปี
2: ใช่ทั้ง2คนทั้ง2คนอธิษฐานต่อเนื่องมา7ปี
0: ใช
2: ่แล้วกระทั่งก็คือ
1: ใครก่อนเจอใครก่อนรู้ก่อน
2: อธิษฐานกันพร้อมๆก
1: ัน
2: แล้วก็คือเวลาขึ้นสวนบัวหัวไปกับพ่
1: อ
2: ลีไปกับแม่ไปคนละรุ่นหลีไปกับแม่ปี37ค่ะผ่านไป7ปีอธิษฐาน7ปีจริง
1: ๆ
2: พอไปถึงมันก็จะมีรายการเส้นทางผู้นำบุ
1: ญ
2: แล้วก็บอกจะให้พูดเรื่องอะไรหร
1: อ
2: พูดเรื่องเทปิดบัญชีเทเราก็หันไปบอกแม
1: ่
2: แม่สิ่งที่จะเล่าในวันนี้แม่จะได้ยินไปพร้อมกับทุกคนแล้วพอเล่าก็เล่าไป
1: ด้วยความปลื้มนะ
2: ปรากฏว่าแม่ซับน้ำตาด้วยความปลื้มแล้วแม่ก็ถอดตองที่แขนแม่อีก2บาทมาหล่อหลวงปู่ในปี37
1: แม่ก็ปลื้มแม่ก็สาธุ
2: แล้วก็คือเรื่องทองของหัวเนี่ยนะคะหลีเล่าเป็นร้อยรอบมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คุณยายสลายร่างคุณยายอะค่ะสังฆทานเราขึ้นไปเราขึ้นไปที่พนาวัดนะคะก็เล่าเรื่องถอดทองของหัวนี่แหละแล้วก็คือการเอาบุญกับคุณยายอย่างเต็มที่เนี่ยแหละค่ะพอเล่าไปยังพูดไม่จบมีอาม่าคนหนึ่งอายุ80กว่าเดินจากหลังห้องเดินเข้ามา
1: หยุด
2: เราก็อะไรเหรอหยุดก่อนหัวทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ถอดทอง6บาทมาวางตรงหน้าขอทำบุญกับคุณยาย
1: สาธุมาของนี่ไป
0: ก็หัวพา
2: คือสลับกันคุณพ
0: ่
2: อ
0: ไปสวนบัว
1: พา
0: คุณพ่อไปก็แบบเดียวกันก็คือ
1: เส้นทาง
0: ผู้นำบุญใช่ก็คุณพ่อก็นั่งฟังไปด้วยแล้วก็บอกว่าคุณพ่อรู้พร้อมกับพี่น้องผู้นำบุญทุกท่านแล้วคุณพ่อก็สาธุคุณพ่อแล้วทุกคนคือทุกคนช่วยเราไงก็พี่น้องผู้นำบุญก็มาสาธุกับคุณพ่อคุณพ่อก็ยิ้มอย่างเดียว
1: ก็คือปี
0: แล้วเงินหลังจากผ่านมา7ปีอ่ะ54,000 36,000มันก็ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะแล้ว
0: ใช่แล้วทองก็ไม่ได้เยอะแล้ว
1: แล้วก็ค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเข้าใจเริ่มสู่เส้นทางแล้ว
0: แล้วเราก็กลับไปช่วยงานที่บ้านแล้วเขาก็พาเขามาวัดเขาก็เปิดใจแล้วก็ศรัทธาในวัดศรัทธาในหลวงพ
1: ่อเกินร้อยเกินล้านเลยทีเนี้ย
0: ถูกต้อง
1: สาธ
2: ุ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่นั้นมาพ
0: อ
1: ทำมาก็ปลื้มเปรี้ยจริงๆแล้ววันงานก็ไม่ได้ไปเดินอะไรกับเขานะ
2: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่แต่ก็ปลื้มเน
2: า
1: ะ
2: เราก็ไม่ได้มีถ่าย

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ครบวาระ142ปีพระมงคลเทพมุนีศีศาสนาถือกำเนิดกายผ่องครองชีวาสร้างบุญญาบารมีพลีกายใจพระบรมโพธิสัตว์ชัดแจ้งขานโพธิญาณบำเพ็ญมั่นกลั่นกล้าใสแจ้งวิชาธรรมกายกลางภายในแก้ทุกภัยให้ชาวโลกโชคมงคลชีวิตท่านงดงามทุกยามวัยสวมหัวใจโพธิสัตว์ชัดมรรคผลย่อยกศาสตร์ประกาศธรรมชี้นำชนพาข้ามพ้นวัฏฏะทุกข์สุขสำราญทอดพระป่าบูชาธรรมรำลึกคุณเชื่อมสายบุญสายธรรมนำประสานได้ตามติดหลวงปู่ผู้ปราบมารผู้เชี่ยวชาญวิชาธรรมกายธรรมที่ท่านได้ที่เราเจ้าของทรัพย์ขนานับผลแห่งบุญหนุนเชื่อมสายรวยสมบัติจักรพรรดิจำรัดพรายบรรลุหมายวิชาแจ้งสุดแห่งธรรมณบัดนี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญริ้วขบวนพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนาอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่สองได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรสุรัสวดีแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กัลยาณมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กัลยาณมิตรเรนูดูเรืองรำอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กัลยาณมิตรโซเฟียอึ้งกัลยาณมิตรเบอร์ลินดาลีอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่7ได้แก่กัลยาณมิตรพจนันท์ศรีอภัยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่8ได้แก่กัลยาณมิตรพรณีศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรหลิวขั้นเจ้าอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่กัลยาณมิตรมงคลจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรลาวันจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรมาริกาจิระพัฒนกุลอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรณัชดามนเกียรติก้องชัย

านละสังขารกลับคืนไปดุสิตบุรีมาถึงวันนี้อยากให้ท่านหวนคืนมาใหม่ด้วยรูปทองคำงดงามสดใสอำไพเหมือนมีชีวิตใหม่ให้ลูกหลานกราบไหว้บูชา

ครับก็ขอต้อนรับประธานพานหลวงป้าป่าธรรมชัยคณะที่1เข้าสู่กลางพิธีได้แก่กาลมิตติราภาบุญจปุตรกมิตรเมตกะศรีสัตนาอนุโมทนาสาธุประธานพานหลวงป้าป่าธรรมชัยคณะที่2ได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกาลมิตรวีระชัยแสงเกื้อกูลชัยกาลมิตรสุรัตน์บดีแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุประธานพานหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กาลมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุประธานพานหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กาลมิตรวไลร

ธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรม

รินดาลีอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าบาทมาชัยคณะที่7ได้แก่กัลยาณมิตรพจนันท์ศรีอภัยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าบาทมาชัยคณะที่8ได้แก่กัลยาณมิตรพรณีศรีพลแผ้วกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแผ้วกัลยาณมิตรหลิวหันเจ้าอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่กัลยาณมิตรมงคลจิรพัฒนกุลกัลยาณมิตรราวันจิรพัฒนกุลกัลยาณมิตรมัลลิกาจิรพัฒนกุลอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรณัชดามนเกียรติก้องชัยอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับขณะนี้คณะประธานทางบัวก็ได้ชวนมาเสียงเข้าสู่ท่านที่นะครับเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับ

ื่องเลยนะครับวันนี้ในวันที่เป็นมงคลวันสุดท้าย

กฐินนะครับครั้งที่3ก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างต่อเนื่องนะครับการทอดพระป่านั้นมีอานิสงส์ใหญ่นับจะประมาณไม่ได้นะครับคุณครูผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าด้วยความตั้งใจที่จะทอดพระป่าซึ่งเป็นซุปเปอร์ฟิกใจแอนด์บุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบไม่มีข้อแม้ก็อ้างและเงื่อนไขอีกทั้งได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดพระป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและหลังจากได้สั่งสมบุญไปแล้วก็ได้หมั่นตามตรึกระลึกนึกถึงบุญเป็นประจำสม่ำเสมอและเมื่อเราทำบุญทอดพระป่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อบุญของลูกๆเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้อานิสงส์พระป่านี้คุณครูมาใหญ่ท่านได้บอกกล่าวไว้โดยย่อนะครับ1ลูกจะได้สมบัติเหมือนภูเขาทองของท่านจริญเศรษฐีที่เกิดขึ้นเองและไม่รู้จักพร่องเลยอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุคือสมบัติจะบังเกิดขึ้นเองและเป็นสมบัติที่จะใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดอีกด้วยจะรวยขึ้นเป็นอัศจรรย์ธุรกิจการค้าหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ

รวยขึ้นรวยขึ้นและก็รวยขึ้นร่ำรวยรุดหน้าไปแบบสุดๆคือรวยแล้วรวยอีกรวยเรื้อรังรวยขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเปลี่ยนจากคนยากจนมาเป็นคนจนยากจากคนมีมั่งไม่มีมั่งมาเป็นคนมั่งมีอย่างมั่งคั่งจะรวยจนไม่มีโอกาสได้รู้จักคำว่ายากจนอีกเลยผังรวยถาวรนี้จะติดตามข้าพบกับชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอนุโมทนา

0: แต่ขอทุกท่านได้ต้อนรับและอนุโมทนาบุญกับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกาลยานมิตรเสาวณีหิรัญญสิริอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกาลยานมิตรมนัสสินชัยรุ่งเรืองอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรพรสันกำลังเอกกาลยานมิตรกิตติมามานะชัยรักอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรนงกรจิวัชรานุกูลกาลยานมิตรพัชรินทร์ทวนทองอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ได้แก่กาลยานมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมกาลยานมิตรสันจุธาวิชาวุฒิอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรอธิราชพันธเสนกาลยานมิตรพรพัทราพันธเสนกาลยานมิตรด็อกเตอร์อนัญญาพันธเสนอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานทานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกาลยานมิตรธีรพรรัตติวัฒน์อนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่18ได้แก่กาลยานมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลกาลยานมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่19ได้แก่กาลยานมิตรธนาพรพรสุขสว่างกาลยานมิตรกตพลพรสุขสว่างอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่20ได้แก่กาลยานมิตรทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์กาลยานมิตรพิทยารัตน์วงวัชรพัฒน์และกาลยานมิตรสรัญพรพิมพ์วรพัฒน์อนุโมทนา
1: สาธุ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเลย

สงฆ์การทอดพระปาโดยย่อข้อต่อไปนะครับจะมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นคฤหาสน์อันใหญ่โตโหราข้าวของเครื่องใช้ปราณีตสวยงามมีพวกพ้องบริวารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีมีความสะดวกสบายในการเดินทางปลอดภัยและปราศจากภัยอันตรายในการเดินทางจะมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายจากการเดินทางเลยมีหน้าตาผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสมีผิวงามมากดังผิวเทพบุตรเทพธิดาปราศจากรอยเหี่ยวย่นฝุ่นละอองไม่อาจเกาะผิวได้ดูเหมือนหนุ่มสาวจนกระทั่งละสังขารและจะมีผิวที่สามารถปรับอุณหภูมิ

ยายลูกหลานหลวงปู่นะครับมีความตั้งใจที่จะเป็นสมทบกฐินนะครับกว่ามาจากทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยนะครับมาด้วยความปลื้มปิติเบิกบานแล้วก็ยังมากันต่อเนื่องนะครับอานิสงส์ประปาโดยย่อนะครับข้อต่อไปท่านบอกว่าจะมีกลิ่นกายที่หอมฟุ้งจะอรุณใจจะมีรูปร่างหน้าตาดีงดงามสมส่วนเป็นหญิงก็จะสุดสวยเป็นชายก็จะหล่อเท่สมานแม้ชราแล้วรูปร่างหน้าตาก็ยังดูอ่อนเยาว์ดักมหาวาสิกาวิสาขาอายุ120ปีก็ยังงดงามประหลาด

และเราก็จะได้ต้อนรับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคณะที่11ได้แก่กาลินมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกาลินมิตรเสาวณีหิรัญญะสิริอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลินมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกาลินมิตรมนัสสินชัยรุ่งเรืองอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรพรสันกำลังเอกกาลยานมิตรกิตติมามานะชัยรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรนงกรจิวัชรานุกูลกาลยานมิตรพัชรินทร์ทวนทองอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ได้แก่กาลยานมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมกาลยานมิตรสันจุธาวิชชาวุฒิอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรอัธิราชพันธเสนกาลยานมิตรพรพัทราพันธเสนกาลยานมิตรด็อกเตอร์อนัญญาพันธเสนอนุโมทนาสาธุประธานทานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกาลยานมิตรธีรพรรัตติวัฒน์อนุโมทนาสาธุประธานทานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่18ได้แก่กาลยานมิตรสุนทรตั้งจิตเวียรยสกุลกาลยานมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรอนุโมทนาสาธุประธานทานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่19ได้แก่กาลยานมิตรธนาพรพรสุขสว่างกาลยานมิตรกตพลพรสุขสว่างอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่20ได้แก่กาลยานมิตรทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์กาลยานมิตรพิทยารัตน์วงวัชรพัฒน์และกาลยานมิตรสรัญพรพิมพ์วรพัฒน์อนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ

ส่งทอดปลาปลาที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ยังมีอยู่อีกนะครับท่านบอกว่ามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเซลล์ในร่างกายจะสดชื่นไม่เสื่อมไปตามอายุไขและจะช่วยต่ออายุไขให้เพิ่มขึ้นอย่ายืดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญที่ได้สั่งสมในชาติปัจจุบันสิ่งของหนักหรือใหญ่เกินกว่าคนจะยกได้แค่ได้สัมผัสแต่ควรจะยกได้อย่างโดยใช้หนักหรือเหนื่อยเลยอนุโมทนา

ามนุษย์เทวาทั้งหลายได้ต้อนรับอนุโมทนาบุญกับประธานผ่านหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่21ได้แก่กาลยานมิตรนัทวัฒน์กวีธีรรัตน์กาลยานมิตรพิมพ์นิธพากวีธีรรัตน์กาลยานมิตรพิมพ์นารากวีธีรรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่22ได้แก่กาลยานมิตรธีรวัฒน์ฐานะโชติพันธ์กาลยานมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กาลยานมิตรณราพรฐานะโชติพันธ์อนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่23ได้แก่กาลยานมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรกาลยานมิตรวนิดาตั้งระพีภากรกาลยานมิตรปิยวรรณตั้งระพีภากรอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่24ได้แก่กาลยานมิตรภัยจิตตั้งระพีภากรกาลยานมิตรปานทิพย์ตั้งระพีภากรกาลยานมิตรแจ่มจันทร์ตั้งระพีภากรกาลยานมิตรภัยรินทร์ตั้งระพีภากรอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่25ได้แก่กาลยานมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลกาลยานมิตรอังสนากิติชาติวรกุลอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่26ได้แก่กาลยานมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชกาลยานมิตรสีสุพรจตุรงควณิชอนุโมทนาสาธุประธานทานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่27ได้แก่กาลยานมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกาลยานมิตรธัญญาพรเสรีวัฒนวุฒิกาลยานมิตรอัญญาประสานพาณิชอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่28ได้แก่กาลยานมิตรศรีสุพรแซ่เจ่งกาลยานมิตรสุพรธนสมานโชคอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่29ได้แก่กาลยานมิตรแพทย์หญิงณฤมลจินตพัฒนากิจกาลยานมิตรอชิตะจินตพัฒนากิจอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะ

ารยมิตรสุปันนาปินมรกตอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับ

สองมือที่กำลังอัญเชิญป้าป่าด้วยความปลื้มปิตินะครับท่านก็จะมีอานิสงส์นะครับจะมีมือที่อ่อนโยนสวยงามสมส่วนโดยสองมือนี้จะทำงานใดก็จะบันดาลความสำเร็จให้เป็นอัศจรรย์จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดขาที่เราเดินมานะครับทำหน้าที่ด้วยมีขาและเท้าที่เรียวงามมีผิวขาที่เรียบเนียนดูดีดุจเทพบุตรหรือเทพธิดาขาแข็งแรงจนหมดอายุไขฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกไม่สามารถก่อขาและเท้าได้เลยขาและเท้ามีกำลังมากเดินได้รวดเร็วดังใจนึกโดยไม่เหนื่อยเลยอะ

วนลมมีเสียงไพเราะประดุจเสียงของเท้ามหาพรหมเมื่อผู้ใดได้ยินเสียงจะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิน้ำเสียงนี้จะทำให้

ช่วยเหลือการงานและทำตามด้วยความเต็มใจทำให้งานสำเร็จง่ายดายเป็นอัศจรรย์อนุโมทนาสาธุสาธุ

ขณะที่21เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้แก่กัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรารัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรารัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นารากวีธีรารัตน์อนุโมทนาสาธุประธานผ่านหัวป้าป่าธรรมชัยขณะที่22ได้แก่กัลยาณมิตรธีรวัฒน์ฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรณราพรฐานะโชติพันธ์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่23ได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์ทวีทัศน์ตั้งละภีภากรกัลยาณมิตรวนิดาตั้งละภีภากรกัลยาณมิตรปิยวรรณตั้งระพีภากรอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่24ได้แก่กัลยาณมิตรภัยจิตตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรปานทิพย์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรแจ่มจันทร์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรไพรินทร์ตั้งระพีภากรอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่25ได้แก่กัลยาณมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่26ได้แก่กัลยาณมิตรดิตพงษ์เรืองฤทธิเดชกัลยาณมิตรศรีสุพรจตุรงควณิชอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่27ได้แก่กัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรธัญญพรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรอัญญาประสานพาณิชอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่28ได้แก่กัลยาณมิตรศรีสุพรแซ่เจ็งกัลยาณมิตรสุพรธนสมานโชคอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่29ได้แก่กัลยาณมิตรแพทย์หญิงณฤมลจินตพัฒนากิจกัลยาณมิตรอชิตะจินตะพัฒนากิจอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่30ได้แก่กัลยาณมิตรอริสรารัตนวงศ์พิบูลและกัลยาณมิตรสุปันนาปิณมรกตอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเรียกประธานป่าแดนเชิญป้าป่าขึ้นสู่แผ่นพิธีได้ครับ

อดประปาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างรวดเร็วสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจนหมดอายุขัยจะไม่หลุดจากเส้นทางการสร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะได้เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รักในการสร้างบารมีอนุโม

ับนอกจากนี้ยังทำให้มีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียญาณหนาแน่นภพชาติต่อไปจะได้สร้างบารมีกับบุพนาตลอดวันฝังเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทุกด้านทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติจะสามารถทำความพัฒนาของตนเองให้สำเร็จได้โดยง่ายมหาปูชนียญาณจะเมตตากัดแก้ววิบากกรรมต่างๆทำให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆจะมีแต่ความสุขความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง

เบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายอย่ามองข้ามไปนะลูกนะคราวนี้เราก็มาปรับที่ใจใจของเราต้องใสใสเคร่งเคร่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่กระร่างเรื่องอะไรเลยต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ถ้าจุดสบายของเราอยู่ที่ตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนพอรู้สึกมันสบายจริงๆเดี๋ยวการที่จะนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายเมื่อเราปรับทั้งกายทั้งใจสบายดีแล้วเนี่ยใจกับกายจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปเองอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจของเราอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อใจเรามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยค่อยๆประคองใจไปโดยกำหนดบริกรรมในมิตรอย่างเบาๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปหรือไม่เค้นไม่เน้นภาพจะเป็นดวงใสองค์ละใสใสหรือจะเป็นพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้จะนึกน้อมท่านไว้ที่กลางกายก็ได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกเนอะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพเพื่อจะให้ชัดได้ดังใจเราเพราะมันจะทำให้ตึงทำให้เราไม่มีความสุขความสงบก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีเดี๋ยวจะพลอยเบื่อการนั่งสมาธิแล้วก็แตะใจไปเบาๆในจุดที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะกลางแสงสว่างบ้างกลางดวงใสๆบ้างกลางองค์พระใสๆบ้างและแต่ประสบการณ์ภายในที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถึงในแล้วก็แตะไปเรื่อยอย่างเบาๆสบายๆ บางท่านเห็นชัดมากชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยแล้วก็ใสเหมือนแก้วเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชรหรือเหมือนน้ำใสๆแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆบางท่านมองกลางดวงเห็นองค์พระมองกลางองค์พระเห็นดวงก็ทำสลับกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ

จใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะความสงบสุขเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเป็นเพียงเราแค่ปล่อยวางดังกล่าวแล้วใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยพอปล่อยวางมันก็จะหยุดกึกกลางกายกลางดวงกลางองค์พระใสๆได้เองเลยบ้างก็เข้าถึงองค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระจากองค์เล็กไปองค์ใหญ่แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะลูกนะมองผ่านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปเน้นไอ้เก็บรายละเอียดมองผ่านๆไปคล้ายๆกับว่าดวงใสกายภายในหรือองค์พระภายในเป็นแค่ทางผ่านของใจเราที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งเป้าของเราคือที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมอยู่ตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นซึ่งอยู่ในเส้นทางสายกลางนี่แหละอยู่ตรงกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆแค่เราหยุดนิ่งแต่เบาๆมันก็จะขยายไปเองนะจ๊ะจิตของเราก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ที่เราเห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้เป็นสุขที่ไม่มีประมาณสุขที่มาติดเราเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปติดความสุขนั้นยังคงแตะเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยก็จะยิ่งวืดก็ไปข้างในอย่างง่ายๆใจจะหลุดจากกายหยาบจากเครื่องพันธนาการของชีวิตไปสู่อีกมิติหนึ่งที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตมีแต่ดวงองค์พระใสๆที่ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกันไปความสุขทับทวีเพิ่มมากขึ้นขยายขอบเขตเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งองค์พระขยายใหญ่ขึ้นความสุขก็มีปริมาณมากขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆธาตุบริสุทธิ์ก็ทะลักท่วมท้นเราเลยมวลความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นขจัดมวลที่ไม่บริสุทธิ์คือกิเลสคืออาสวะความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านั้นวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยแรงต่างๆก็ค่อยๆเจือจางละลายไปเรื่อยยิ่งมวลความบริสุทธิ์มีมากขึ้นเท่าไรความไม่บริสุทธิ์ก็ค่อยๆละลายไปเรื่อยถ้าทำมวลในความบริสุทธิ์ของทุกๆคนมารวมกันก็จะเกิดอนุภาพที่สามารถสร้างดินแดนวิเศษที่เราจินตนาการไปไม่ถึงเนี่ยได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างสบายๆทั้งกายและใจนะลูกนะเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆธาตุธรรมเห็นจำคือรู้ในตัวของเราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศ
เห็นจำคิดรู้ใจของเราก็ดีจะใสบริสุทธิ์หรือธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆบุญของเราก็จะมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เราปรารภเหตุที่สำคัญคือวันคล้ายวันเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านเกิดมาเพื่อปราบมารพระต้นธาตุต้นธรรมท่านทรงสั่งท่านลงมาปราบมารมารการไม่อยู่เนี่ยท่านถึงได้เกิดในวันนี้

ื่อจะนับจะประมาณไม่ได้ให้บังเกิดขึ้นในทันอกทันใจทันใจทันทีทันใดเลยร่างเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะกว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากมันยากมากมากเลยโดยเฉพาะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขณะนี้กับพยามารเนี่ยกีดขวางกันให้เราวิตกกังวลกลัวจะลำบากกลัวจะยากกลัวจะจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองให้กังวลล่วงหน้าไปว่าไม่รู้จะไปเอามาจากไหนจะเป็นอะไรอย่างไรก็พยายามมาพยายามกีดขวางกันไม่ให้เราสร้างมหาทานบารมีเพื่อจะได้เซตผังจนผังมหาทุกขตะติดตัวเราไปอย่างนั้นจะได้หมดโอกาสในการสร้างบารมีในภพต่อไปซึ่งเขาก็ทำอย่างนี้มาข้ามภพข้ามชาติแล้วมาชาตินี้เรารู้ตัวแล้วเรารู้เท่าทันเหลี่ยมครูพยามารแล้วเราจะต้องไม่ตกไปเป็นเครื่องมือมารอย่าไปยอมตามเขาต้องหัวเราะเยาะพยามารไม่ใช่พยามารหัวเราะเยาะเรานี่ไม่ใช่คำอุปมาในลูกนะถ้าลูกได้เห็นว่าพยามารหัวเราะเยาะเราอย่างไรเนี่ยลูกจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญอะไรต่างๆที่เราจะทำต่อไปให้หลวงใจหยุด

แต่จะได้ศูนย์กลางกายของทุกกายติดตั้งกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภพรมกายโลภพรมกายธรรมโคตรภูโสดาสิกิทคานาคาลหัตติดหมดทุกกายเนี่ยมีกี่กายติดหมดด้วยการหยุดนิ่งอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยนำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี
1: ้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่3ของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่าง

0: างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
1: หันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: มานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ปังสุกูละจีวรานิ
1: ปังสุกูละจีวรานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ปังสุกูละจีวรานิ
1: ปังสุกูละจีวรานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าบังสุกุลจีวร
1: ผ้าบังสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ผ้าบังสุกุลจีวร
1: ผ้าบังสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

สักครู่คณะสงฆ์จะได้แปลแถวไปยังแท่นพระป่าเพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับการเชื่อมสายบุญไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลอำนาจแห่งบุญจะทำให้เราได้กลับมาเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาและมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปดังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของพราหมณ์ชราผู้ยากจนข้นแค้นแห่งนครราชคฤห์เพราะเหตุที่พราหมณ์คนนี้เป็นสหายกับโยมบิดาของพระสารีบุตรพระเถระจึงมักแวะเวียนมาบิณฑบาตที่หน้าเรือนของพราหมณ์อยู่เป็นประจำเพื่อหวังจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แต่เพราะพระ

0: เป็นคนยากจนไม่มีทายธรรมใดๆที่จะถวายจึงเกิดความละอายได้แต่หลบลี้อยู่แต่ในเรือนเรื่อยมาทว่าการทำหน้าที่ของพระสารีบุตรนั้นค่อยๆปลูกศรัทธาให้บังเกิดแก่พราหมณ์กระทั่งวันหนึ่งพราหมณ์ชราได้ข้าวมัทุปายาสและผ้าเนื้อหยาบมาหนึ่งผืนจึงระลึกถึงพระสารีบุตรขณะนั้นเช่นกันพระสารีบุตรพึ่งจะออกจากนิโรธสมบัติที่เจริญมาแล้ว7 วันท่านมองเห็นพราหมณ์ในข่ายยานจึงมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พราหมณ์ทำให้พราหมณ์สมหวังจึงได้ถวายเทธรรมทั้งหมดด้วยความปิติอย่างท่วมท้นไม่เหลือเป็นเสวียงไว้ให้แก่ตนเลยแม้แต่น้อยและแล้วอายุสังขารของพราหมณ์ก็หมดสิ้นลงด้วยอำนาจบุญใหญ่ที่ทำก่อนตายทำให้พราหมณ์บังเกิดใหม่ในทันทีโดยได้ไปบังเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐีในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรตั้งแต่แรกปฏิสนธิในครรภ์ก็ทำให้มารดาเกิดอาการแผลท้องต้องถวายมหาทานแด่พระสารีบุตรและภิกษุ500 รูปแล้วจึงบริโภคข้าวปลายาตที่เหลือจากภิกษุฉันเสร็จแล้วอาการแพ้ท้องจึงทุเลาลงและตั้งแต่วันแรกเกิดเป็นต้นมาทารกน้อยก็ได้ถวายมหาทานกับพระภิกษุ500 รูปไม่อย่างต่อเนื่องกระทั่งเจริญวัยมีอายุได้7 ขวบจึงขอบิดามารดาออกบวชในสำนักของพระสารีบุตรกลายเป็นที่รักเคารพของเหล่าญาติโยมแม้แต่คนที่ตรณีที่สุดเมื่อได้มาเห็นสามเณรก็ยอมสละทายธรรมที่ดีที่สุดของตนออกถวายทานแด่สามเณรและเพียงพรรษาแรกที่ออกบวชท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นสามเณรน้อยอรหันต์อายุ7 ขวบมีนามว่าวนวาสีติสสะสามเณร
1: อิทังวัฏฐังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
2: ้สาธุ
0: ด้วยมหากรุณาที่พระสารีบุตรมีต่อพราหมณ์ชราพราหมณ์จึงสามารถยกระดับชีวิตของตนให้สูงส่งและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเฉกเช่นมหากรุณาที่มหาปูชนียาจารย์มีต่อลูกหลานทุกคนจึงทำให้เราได้พบหนทางชีวิตที่สว่างไสวและเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาในวาระครบรอบ142 ปีแห่งการบังเกิดขึ้นของหลวงปู่พระผู้ปราบมารในครั้งนี้เหล่าศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันร่วมทอดพระป่าถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่ท่านให้กลายเป็นผังสำเร็จที่หนาแน่นได้ติดตามและตามติดท่านไปเกิดร่วมสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมขอพลานุภาพแห่งบุญที่ยอดนักสร้างบารมีได้สละทรัพย์อย่างเต็มกำลังศรัทธาจงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลดลบันดาลให้ทุกท่านมีสมบัติอัศจรรย์

0: จันทร์บังเกิดขึ้นทันใจทันใช้สร้างบารมีรู้จักแต่คำว่ามีได้สำเร็จกลายเป็นส่วนถีผู้มีสมบัติมากมายตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุ
1: ในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยกัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์และกัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรรัตน์เป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมขอเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
3: จตุปัจจัยทายธรรม
1: จตุปัจจัยทายธรรม
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระ

0: ไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ขอเรียนเชิญคณะประธานพานบัวได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิริผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกัลยาณมิตรวีระชัยแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรสุรัสวดีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรมนัสสินชัยรุ่งเรืองกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกกัลยาณมิตรจิติมามานะชยรักษ์กัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นารากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรนงกรจิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรพัชรินทวนทองกัลยาณมิตรธีรวัฒน์ฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรมงคลจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรลาวันจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรมาริกาจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมกัลยาณมิตรสัญจุฑาวิชชาวุฒกัลยาณมิตรโซเฟียอึ้งกัลยาณมิตรเบอร์ลินดาลีกัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนกัลยาณมิตรพรภัทราพันธเสนกัลยาณมิตรด็อกเตอร์อนัญญาพันธเสนกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงควณิชกัลยาณมิตรพรณีศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรหลินหั่นเจ้ากัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรพจนันท์ศรีอภัยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยกัลยาณมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กัลยาณมิตรเรณูดูเรืองรำกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกัลยาณมิตรธีรพรรัตติวัฒน์กัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างกัลยาณมิตรทัชพงษ์วงวัชรพัฒน์กัลยาณมิตรพิชยารัตน์วงวัชรพัฒน์กัลยาณมิตรสรัญพรพิมพ์วรพัฒน์กัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรณัชดามนเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรอัญญาประสานพาณิชกัลยาณมิตรศรีสุพรแท้เจงกัลยาณมิตรสุพรธนสมานโชคกัลยาณมิตรแพทย์หญิงนฤมลจินตะพัฒนากิจกัลยาณมิตรอจิตะจินตะพัฒนากิจกัลยาณมิตรอริสรารัตนวงศ์พิบูลกัลยาณมิตรสุปันนาปิ่นมรกตกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรปิยวรรณตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรภัยจิตตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรปานทิพย์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรแจ่มจันทร์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรไพลินตั้งระพีภากรขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อร่วมอนุโมทนาเรียนเชิญครับ

พวกเราทุกคนนะโอกาสทำบุญใหญ่อย่างนี้กับหลวงปู่ไม่ง่ายเลยถ้าบุญเราบุญเก่าเราไม่มีมากพอก็คงไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจรับพรให้ดีนะเราก็นึกแผ่ไปถึงหมู่ญาติของเราโดยทั่วหน้าผู้มีพระคุณของเราโดยทั่วหน้าแล้วก็ใครที่มีเวรมีกรรมอะไรกับเราก็มารับพอบุญแล้วก็อาโหสิกรรมกันไปให้หมดตั้งแต่ชาตินี้เลยนะตั้งใจให้ดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเร

0: ก็ขอทบทวนโอวาทวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569คำสอนของหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่คือมหาปูชนียาจารย์ที่มีพระคุณต่อชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง
1: สาธุ
0: ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราอาจรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของท่านระดับเพียงผิวเท่านั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเราเอาสายบัวไปวัดความลึกของท้องทะเลมหาสมุทรเพราะถ้าหากไม่มีการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะไม่มีการเกิดในเพศสมณะและไม่มีการเกิดด้วยธรรมกายของท่านแล้วพวกเราก็ไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องชาวโลกก็จะหมดสิทธิ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมกายแม้จะมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในทุกนิกายก็ตามรวมไปถึงโอกาสที่เราจะได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งก็จะหายไปยกตัวอย่างเช่นคำว่าเข้าถึงไตรสรณคมเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าคือการสมาทานหรือกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งนี่เป็นเพียงการขอถึงเท่านั้นแต่ยังไปไม่ถึงและยังไม่ใช่คำว่าเข้าถึงการขอถึงพระรัตนตรัยจะรู้สึกแตกต่างกันกับการเข้าถึงพระรัตนตรัย

0: เพราะเข้าถึงจะมีรสมีชาติจะทั้งทราบทั้งซึ้งคือทราบในระดับทราบซ่านไปทั้งตัวจนซึ้งถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระธรรมกายภายในทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่อยู่ภายในตัวดังนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีมหากรุณาคือเมื่อท่านรู้แล้วก็ยังมาเทศนาสั่งสอนถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พวกเราเข้าถึงพระธรรมกายด้วยวิธีที่ง่ายตรงลัดประโยชน์ประหยัดสุดประโยชน์สูง
1: สาธุ
0: จนทำให้เรารู้ว่าตัวเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนี้เองจึงเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่อันไม่มีประมาณ
1: สาธุ
0: และที่สำคัญที่สุดคือการมาเกิดของท่านมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการปราบมารเพราะสรรพสัตว์ทั้งหมดล้วนแต่ยังถูกมารบังคับบัญชาทั้งสิ้นตั้งแต่มนุษย์ทิพย์ธรรมจนถึงอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกล้วนถูกบังคับบัญชาทั้งหมดแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดกายยังไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมารพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาเรียนรู้สั่งสอนและได้รวมทีมเข้ามาในโรงงานทำวิชาเพื่อสู้รบปรบมือกับพญามารซึ่งมีคุณยายอาจารย์ของเราเป็นหนึ่งในนั้นและคุณยายท่านได้ส่งต่อความรู้ที่สำคัญที่สุดคือวิชาธรรมกายมาถึงพวกเราลูกหลานในที่นี้
1: สาธุ
0: ถ้าไม่มีคุณยายอาจารย์สืบทอดวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อมาถึงพวกเราสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นมาเกือบตายก็จะมาลายหายสูญไปแต่ได้คุณยายของเราทุ่มเทชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่ห่วงทรัพย์สมบัติหมู่ญาติอนาคตจะมีกินไม่มีกินก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจมุ่งเรียนวิชาที่เรียนเพื่อไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานหรือดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนของพระบรมศาสดาพบความสุขที่แท้จริงได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันละโลกสุขตลอดเส้นทาง ละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นชาวสวรรค์สุขอีกยาวนานยาวนานเหมือนในนรกแต่นรกยาวนานด้วยความทุกข์ทรมานแต่บนสวรรค์ยาวนานด้วยความสุขนี่คือพระคุณของท่านทั้งสองโดยย่อ
1: สาธุ
0: วันนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมีเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ทั้งสองบุญนี้จึงยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาดตลอดเส้นทางในสังสารวัฏเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้เราจะได้อยู่วงบุญพิเศษด้วยกันเราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: กฐินปีนี้หลวงพ่อจึงตั้งใจขออาราธนาคุณยายท่านได้เป็นประธานใหญ่กฐินวัดพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: ก่อนจะถึงวันทอดกฐินคุณยายให้เราเลื่อนอารมณ์ขุ่นมัวออกไปไกลๆให้รักษาใจใสๆรักษาศีลนั่งธรรมะกันทุกวันพอใจเราใสดีวันกฐิน118ปีคุณยายในปีนี้เราจะได้บุญใหญ่กันทุกคนเลย
1: สาธุ
0: และพิเศษสุดสุดพิเศษกฐินยายปีนี้หลวงพ่อจะนำเทวรถคุณยายมาอัญเชิญผ้ากฐินของท่านประธานใหญ่คือคุณยายของเราจึงเปรียบเสมือนคุณยายท่านจะได้มาอัญเชิญผ้ากฐินด้วยตัวท่านเอง
1: สาธุ
0: และเทวรถนี้จะเคลื่อนนำขบวนลูกหลานยายที่เป็นประธานกองกฐินในปีนี้ทุกคนด้วย
1: สาธุ
0: ให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายทุกคนมาร่วมขบวนประธานใหญ่มาเอาบุญใหญ่วันนั้นและชวนกันมาเอาบุญเยอะเยอะเยอะเยอะเลยนะ
1: สาธุ
0: นี่ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยอ่ะเปิด MV มาร์ชกฐินยายกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อม

ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนและเนอเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติแล้วก็เป็นรวยให้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ

ท่ามกลางราตรีอันมืดมิดพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลตาย่อมยังประโยชน์ต่อคนเดินทางในความมืดชั้นใดพุทธธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระกรุณาสั่งสอนแก่ชาวโลกผู้หลงอยู่ในวัฏฏสงสารก็เป็นเครื่องนำไปสู่ชีวิตอันประเสริฐสุดฉันนั้นดวงจันทร์วันเพ็ญในวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนได้ย้ำเตือนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและเมตตาเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

หลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ500ปีเหล่าสาวกต่างรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งจะพอมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆบ้างแต่ธรรมะปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาเปิดเผยจนมีผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เลือนหายไปจวบจนกระทั่งได้มีบุรุษหนุ่มผู้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งแก่นแท้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ตั้งสัตยาธิษฐานเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าถ้านั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตมั่นเช่นนั้นแล้วจึงได้เริ่มทำความเพียรอย่างไม่อาลัยในชีวิตในที่สุดท่านก็เข้าถึงธรรมกายนับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกันมาหรือจดจำจากตำราแต่เป็นการรู้การเห็นและเข้าถึงธรรมอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตนเองด้วยการดำเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้นพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเดิมท่านมีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อเงินโยมมารดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อยท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้อง5คน

ระกูลของท่านเป็นตระกูลคหบดีในคลองสองพี่น้องทำการค้าขายข้าวทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้องตลอดทั้งอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยสมัยเด็กท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาดท่านช่วยบิดามารดาทำงานตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนอายุได้ประมาณ9ปีจึงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายของท่านณวัดสองพี่น้องเมื่อพระภิกษุน้าชายได้ลาสิกขาท่านจึงได้มาศึกษาอักขระสมัยณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้พอสมควรจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาค้าขายจวบถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวต้องขึ้นล่องค้าข้าวโดยใช้ลำคลองสองพี่น้องไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอายุได้14ปีบิดาถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้ควบคุมดูแลการค้าแทนทั้งหมดกิจกรรมในขณะนั้นมีเรือบรรทุกข้าวอยู่สองลำและลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นไม่ย่อท้อต่อการงานประกอบกับที่มีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีเมตตาเฉลียวฉลาดในการปกครองทั้งลูกเรือและลูกค้าต่างรักและนับถือการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้านกระแสน้ำแม่น้ำในนครชัยศรีที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความลำบากในการถ่อเรือยิ่งนักท่านจึงตัดสินใจล่องเรือลัดผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแท่นเป็นคลองที่แคบและเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมตลอดทางที่ท่านล่องเรือผ่านคลองนี้ท่านจึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่านเพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นเรือย่อมทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้หยิบปืนยาวบรรจุกระสุน8นัดไปยืนที่หัวเรือต่อมาท่านเกิดความละอายใจที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตัวเองพลันเกิดจิตเมตตาและนึกตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยทรัพย์ก็ทรัพย์ของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะได้หนีรอดไปทำมาหาเลี้ยงบุตรภรรยาของเขาได้อีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเลื่อยมาทุกคนต่างขวนขวายทำมาหากินด้วยความลำบากแต่ก็ไม่มีใครเลยหนีความตายได้ครั้นแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าตายก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปตลอดชีวิต

ขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักเขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและขันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอ

มายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย

ริมคลองภาษีเจริญจังหวัดธนบุรียังมีวัดอยู่วัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอาณาเขตของวัดอยู่ริมฝั่งคลองที่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรไปมาวัดนั้นมีชื่อว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งขณะนั้นไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปจำพรรษาตามที่ต่างๆซึ่งท่านจันทสโรภิกขุจำต้องรับเพราะไม่อยากขัดใจและตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียง3เดือนเท่านั้นท่านจันทสโรภิกขุต่อมาได้รับฉายาว่าท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำและได้กลายมาเป็นหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งเป็นคำติดปากของเรามาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องการปกครองดูแลวัดนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากทั้งพระภิกษุและชาวบ้านในถิ่นนั้นไม่ยอมรับนับถือแถมยังต่อต้านท่านพวกที่ยอมรับท่านมีเพียงส่วนน้อยส่วนพวกที่ไม่ยอมรับได้ร่วมกันใส่ร้ายป้ายสีท่านบ้างก็เมาแล้วอาวาสบ้างก็ซุ่มดักทำร้ายถึงกระทั่งครั้งหนึ่งท่านได้ถูกลอบยิงจนจีวรทะลุ2รูและยิงอุปถากจนกระทั่งบาดเจ็บแต่ท่านไม่เป็นอะไรท่านจึงถือคติว่าพระเราต้องไม่สู้ต้องไม่หนีแต่ทำดีเรื่อยไปท่านต้องอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคนานับประการในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาวัดในทุกๆด้านโดยเร่งกวดขันให้พระภิกษุสามเณรศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจึงทำให้จำนวนพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาณวัดปากน้ำมีมากขึ้นจึงดำริให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการสั่งสอนธรรมะปฏิบัติจึงได้มีการเปิดอบรมธรรมะปฏิบัติให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปทำให้มีพุทธศาสนิกชนมาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับหลวงปู่เป็นจำนวนมากหลวงปู่วัดปากน้ำได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและทำภาวนาค้นคว้าวิชาธรรมกายที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปจนได้ริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าสมาธิชั้นสูงสำหรับแก้ทุกมนุษย์หลวงปู่ได้เรียกสถานที่สำหรับค้นคว้าวิชาทางจิตชั้นสูงอันละเอียดลึกซึ้งนี้ว่าโรงงานทำวิชาการทำวิชาในช่วงนั้นได้ช่วยแก้ทุกมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นสถานการณ์บ้านเมืองการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการทำมาหากินกิตติศัพท์ของหลวงปู่วัดปากน้ำและวิชาธรรมกายได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงขนาดว่ามีชาวต่างประเทศมาบวชจำพรรษาที่วัดปากน้ำเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำท่านก็ได้รับภาระหนักมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมการอบรมและเผยแผ่วิชาธรรมกายการบูรณะปฏิสังขรณ์การสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายท่านจึงมีปกติพักผ่อนน้อยบางทีทำให้ท่านป่วยได้แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการปฏิบัติธรรมและการอบรมสั่งสอนธรรมะปฏิบัติเลยในบั้นปลายชีวิตท่านได้สั่งลูกศิษย์ว่างานที่เคยทำอย่างไรอย่าทิ้งจงพยายามกระทำไปและให้เลี้ยงพระภิกษุสามเณรดังที่เคยทำมาต่อไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ท่านได้ละสังขารไปอย่างสงบณวัดปากน้ำภาษีเจริญการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนีมหาภูชนียาจารย์เอกของโลกผู้จุดประกายแห่งความสว่างสวยแห่งพุทธธรรมเพื่อยังสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกอีกครั้งและด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่ปรารถนาจะช่วยมวลมนุษยชาติและเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกรับรู้เป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคน

นั้นโลกจะเกิดสันติสุขภายในอันจะนำมาซึ่งสันติภาพของโลกที่แท้จริงบัดนี้มรดกธรรมอันล้ำค่าคือวิชาธรรมกายได้รับการสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างร่วมกัน

พื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาบุคคลซึ่งโลกได้จารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI

สมัยพุทธกาลที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นซึ่งปรากฏมีหลักฐานจากคัมภีร์ต่างๆที่ถูกบันทึกมาอย่างยาวนานในการนี้สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรี่ผู้ซึ่งทำงานโดยตรงกับคัมภีร์พุทธศาสตร์โบราณจะมายืนยันว่าการโปรยดอกไม้ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์นั้นได้เคยมีการกระทำมาแล้วและกระทำได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งหลักฐานต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่อว่ามัญชุสีวิกรีทิตะมีใจความในส่วนหนึ่งว่าจากนั้นกุลบุตรผู้นั้นได้ดำเนินไปกับเท้าสักกะท้าวสักกะได้ยื่นดอกทองหลางให้แล้วกล่าวกับเด็กนั้นว่าแน่เจ้าจะพึงโปรยดอกทองหลางนี้แด่พระตถาคตหลังจากนั้นเขาก็ได้โปรยดอกทองหลางเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมแก่เด็กนั้นพระสูตรมัญชุสีวิกรีทิตะนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จีนแปลครั้งแรกโดยท่านธรรมรักษะในราวปีพุทธศักราช857และยังไปพ้องตรงกับคัมภีร์ทิเบตซึ่งถูกแปลมาในราวพุทธศตวรรษที่13อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการโปรยดอกไม้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสักการะบูชานั้นสามารถกระทำได้และมีมาแต่ปางก่อนเหมือนดังคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่นี้และที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นยังมีคัมภีร์มหาวัสตุอาวทานะเป็นคัมภีร์เก่าแก่ประพันธ์ขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่3มีเนื้อความบางส่วนสอดคล้องกับคัมภีร์บาลีรัตนสูตรในกุฏฐกนิกายกุฏฐกปาฐะซึ่งคัมภีร์มหาวัสตุนี้มีใจความกล่าวไว้น่าสนใจดังนี้ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์สาวกลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมพระมเหสีพระโอรสเสนาอมาตย์และข้าราชบริพารเสด็จพร้อมด้วยราชรถและกองทัพนำไปซึ่งฉัตร500คันอันประดับด้วยผ้าเนื้อละเอียดกับทั้งธงและธงสามเหลี่ยมโบกสะบัดดุจดังพระราชพิธีหลวงอย่างยิ่งใหญ่สง่างามอลังการเพื่อนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่เมืองเวสาลีต่อมาเจ้าลิ

่3ในการเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจากเมืองราชคฤห์สู่เมืองเวสาลีดังนี้เจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงได้ตระเตรียมถนนหนทางเป็นอย่างดีจากเมืองเวสาลีจนถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาโดยการตระเตรียมถนนหนทางเหล่านั้นให้ราบเรียบประดุจดังฝ่ามือจากนั้นได้ปูผ้าสีสดเนื้อละเอียดไว้รองรับแล้วกระทำการโปรยหวานและปูลาดด้วยดอกไม้นานาพันธุ์อันมีกลิ่นหอมนอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงมหรสพและการขับร้องเพลงต่างๆไว้ต้อนรับอีกด้วยในทุกๆกึ่งโยชน์พวกเขาได้จัดเตรียมที่พักพร้อมทั้งที่นั่งกับทั้งอาหารและเครื่องดื่มถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสาวกภายในเมืองเวสาลีพวกเขาได้ใส่แอกรถม้าไว้ถึง 84,000 คันซึ่งประดับประดาด้วยธงอันมีชีวิตชีวาพวงมาลาอันงดงามและถือไว้ซึ่งฉัตรธงและธงสามเหลี่ยมพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นแต่ละคนต่างขับราชรถด้วยตนเองกับทั้งถือพวงมาลัยในมือประดุจดังอยู่ในพระราชพิธีหลวงอย่างอลังการตลอดเส้นทางก็มีเสียงอันดังกุ่นร้องสรรเสริญกึกก้องและเสียงแห่งกลองเพื่อต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกเราจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมธรรมยาตราของวัดพระธรรมกายนั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องราวในคัมภีร์พุทธโบราณที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่3เป็นต้นมาและกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรักษาศรัท

ย่อมก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านกล่าวคือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์ก็จะเกิดศรัทธาประสาทะและก่อให้เกิดประโยชน์คือความรุ่งเรืองต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวม

วัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพมณีมีจิตนะคะรับบุญอยู่ในโครงการดอกไม้ธรรมญาตานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของกองภาวนาค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนนะคะแล้วก็ควบคุมการปลูกดอกไม้แต่ละชนิดในโครงการดอกไม้ธรรมญาตาปีนี้นะคะมารับบุญตรงนี้นะคะก็ดูแลในส่วนของการวางแผนค่ะซึ่งในการวางแผนตรงนี้นะคะก็คือวางแผนตั้งแต่การเพาะเมล็ดปลูกนะคะจนถึงการเก็บดอกนะคะว่าเราจะต้องปลูกวันที่เท่าไหร่ใช้เมล็ดพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันที่ปลูกต้องใช้เวลากี่วันใช้กำลังจากชุดไหนมาช่วยได้บ้างค่ะรวมถึงพอเราปลูกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปลูกไปจนถึงเก็บดอกอะค่ะดูแลเรื่องของการควบคุมการผลิตนะคะเพื่อให้ได้ดอกอะค่ะตรงตามความต้องการแล้วก็ทันวันใช้งานค่ะก็จะมีในทีมงานนะคะก็จะมีน้องๆที่คอยช่วยดูแลต้นไม้ในแต่ละแผนกนะคะก็จะมีหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ควบคุมการผลิตครั้งนี้อีกรอบนึงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการปลูกดอกไม้ครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็บูชามหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมญาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ปีที่13นี้ค่ะซึ่งเราก็จะได้นำทั้งดอกไม้นะคะที่เป็นกลีบปลูกเป็นดอกไม้แล้วก็นำกลีบไปโปรยต้อนรับพระธรรมญาตราค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไม้กระถางนะคะที่ปลูกแล้วก็นำไปจัดในตลอดเส้นทางของวัดพระธรรมกายที่พระธรรมญาตราท่านเดินนะคะเพื่อต้อนรับคณะพระธรรมญาตราในตลอดเส้นทางค่ะค่ะสำหรับดอกไม้ที่ปลูกในปีนี้นะคะก็จะมี2แบบนะคะในส่วนของไม้กระถางค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ7สีค่ะแล้วก็ไม้4ชนิดนะคะ4ชนิดที่ว่านี่ก็คือได้แก่ดอกเบญจทรัพย์ค่ะดอกแพงพวยนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกพิทูเนียค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน7สีได้แก่สีแดงนะคะก็จะเป็นใช้ดอกแพงพวยค่ะสีส้มแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นดอกดาวเรืองค่ะแล้วก็สีเขียวจะใช้เป็นดอกเบญจทรัพย์ค่ะส่วนสีครามน้ำเงินแล้วก็สีม่วงตัวนี้จะใช้เป็นดอกพิทูเนียค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของไม้กระถางนะคะต่อมาเป็นส่วนของดอกไม้เป็นที่อยู่ในแปลงหรือว่าไม้ที่ใช้เพื่อปิดกลีบโปรยต้อนรับพระนะคะปีนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดค่ะก็คือดอกเบญจทรัพย์นะคะซึ่งปีนี้เป็นสีม่วงค่ะดอกซับบานชื่นค่ะสีชมพูค่ะและดอกแพงพวนะคะเป็นสีแดงค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดในการผลิตครั้งนี้นะคะในส่วนของไม้กระถางเองนะคะก็เราจะได้โจทย์มาจากนโยบายนะคะว่าให้เป็น7สีค่ะก็เลยมาดูว่าในแต่ละ7สีนะคะดอกไม้ชนิดไหนที่สามารถคัดเลือกแล้วก็ปลูกได้กับสภาพอากาศ

ั้งเบญจทรัพย์เอ่ยแล้วก็ดอกทรัพย์บานชื่นนะคะเราจะแบ่งล็อตรอบการผลิตออกเป็นหลายๆรอบด้วยกันค่ะเพื่อที่เราจะได้วางแผนนะคะในการปลูกแล้วก็เก็บดอกนะคะซึ่งดอกก็จะทยอยบานในแต่ละรอบเพื่อที่จะได้นำดอกนั้นนะคะที่เก็บแล้วส่งเข้าไปแช่ยังตู้แช่คอนเทนเนอร์ของแผนกอีกต่อไปค่ะในส่วนของความท้าทายในการปลูกดอกไม้ปีนี้นะคะประเด็นแรกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศค่ะซึ่งเราเริ่มปลูกดอกไม้กันตั้งแต่ช่วงฤดูฝนค่ะแล้วก็ดอกทยอยเริ่มบานในช่วงฤดูหนาวฉะนั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนนะคะเวลาในการทำงานของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างติดปัญหาอุปสรรคกับการที่เราต้องคอยหลบฝนแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเน่าแล้วก็เติบโตช้านะคะเพราะแสงน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีวิธีการปรับโดยการที่ปรับเปลี่ยนวันปลูกนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการบำรุงต้นปุ๋ยแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆเสริมเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นความท้าทายของปีนี้ก็คือด้วยความที่เราปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดแล้วก็แต่ละชนิดนะคะมีจำนวนมากดังนั้นเราถึงต้องมีทีมงานนะคะที่คอยดูแลไม้แต่ละชนิดจะเป็นเฉพาะนะคะหรือว่าในแต่ละพื้นที่เองที่ทีมงานจะต้องค่อยไปดูแลแล้วก็ศึกษาทั้งเรื่องของแสงแดดร่มเงานะคะสภาพดินสภาพอากาศโซนนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลในพื้นที่แล้วก็หน้างานในแต่ละช่วงฤดูกาลด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมดอกไม้เพื่อต้อนรับคณะพาธรรมยาตราในปีนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นความงดงามของดอกไม้นะคะเห็นผู้คนที่มาชื่นชมดอกไม้และมีความเบิกบานใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกปลื้มที่ดอกไม้ทุกกระถางนะคะทุกต้นแล้วก็ทุกกลีบดอกที่เราได้ตั้งใจปลูกมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะคะจะได้น้อมนำบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็มหาปูชนียาจารย์ในตลอดเส้นทางที่คณะพระธรรมยาตราได้เดินนะคะแล้วก็ในตลอดช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมดอกไม้ต้อนรับพระด้วยกันได้นะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะได้มาช่วยกับโครงการนะคะตั้งแต่ตอกดินเตรียมดินนะคะพอเมล็ดปักชำปลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีการเก็บดอกค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละขั้นตอนของงานเตรียมดอกไม้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้จะมีการโปรยดอกไม้เพื่อต้อนรับคณะพระธรรมญาตานะคะซึ่งในแต่ละขั้นตอนนี้นะคะของทางโครงการก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากสาธุชนนะคะผู้นำบุญแล้วก็จากสมาชิกสำนักต่างๆนะคะที่มาช่วยกันจนทำให้ดอกไม้ของเรานะคะเบ่งบานแล้วก็พร้อมสู่ต้อนรับพระธรรมญาตาในปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับในการที่เราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับผู้แทนลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับในการประกอบพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้เราได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับยอดมหาปูชนียาจารย์ช่วงเวลานี้อยู่กับคุณกรกนกวิชิตพันธ์รับหน้าที่

0: ที่พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรภักดิ์เดืองโรจน์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการครับ
1: A warm welcome back to all viewers around the world. We are now entering another important moment of accumulating merit and cultivating spiritual perfection. Disciples of the great master พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร The Mahavankisher from every corners of the world are joining together to strengthen their bonds of merit and connect with the great master through the path of merit and prosperity. On this auspicious occasion, we invite everyone to rejoice in the ceremonies of planting Sabbanshin flowers, lighting lanterns in homage to the Mahavankisher, and lighting 20,000 lanterns to pay homage to Pra Mahadhammakaya Chedi and Pra Mongkun Thepmuni. We are bringing you the beautiful atmosphere of this Maitreya ceremonies from the center of the ceremony, the Mahadhammakaya Setiya, pagoda of 1 million Buddha images. Wat Prathamakaya in Pathum Thani Province, Thailand, directly to the eyes and hearts of all Maitreya viewers around the world. At this time, you are now with Khun Thiraphat Rueng Roj and I, Kon Kanok Wuchit Phan. The two of us will be your hosts throughout this entire live broadcast.
0: คุณผู้ชมครับพิธีกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับโดยเมื่อท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะได้เมตตานำประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอกและน้อมถวายผ่านพวงมาลัยดอกมะลิบูชาพระผู้ปราบมารจากนั้นทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและพร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารต่อด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหยุดใจไว้ในตำแหน่งดั้งเดิมของใจนั่นก็คือฐานที่ตั้งศูนย์กลางกายฐานที่7เชื่อมต่อกันไปทั่วโลกจนเกิดเป็นกระแสฐานอันบริสุทธิ์ที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูเอกของชาวโลกและน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท่านได้รู้ได้เห็นในเส้นทางสายกลางภายในตัวที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางสายเอกสายเดียวที่จะนำพาเหล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลไปสู่ฟากฝั่งแห่งพระนิพพานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งภัยจากอบายภูมิและภัยในสังสารวัฏครับ
1: The schedules of today's Maitreya ceremonies are as follow. When the presiding monks arrive at the center of the ceremony, he will perform the lighting of the principal lantern and offer a jasmine garland in homage to the Mahavankisher.Following this, Maitreya devotees around the world will join together in chanting in homage to the Triple Gem and reciting the words of homage to Pra Mongkun Thepmuni. The ceremony will then continue with meditation as everyone gently brings their mind to a standstill at the seven base of the mind in the center of the body.As devotees around the world unite their minds in meditation, a pure and powerful stream of inner light and merit will arise, which we will humbly offer in homage to the Lord Buddha, the supreme teacher of the world. We'll also pay our deepest homage to the most venerable, Pra Mongkun Thepmuni Sotjantasaro, our great master, who has been an exemplar pioneer in meditation, dedicating his life wholeheartedly in the pursuit of Dharma until he rediscovered the Dhammakaya knowledge of the Lord Buddha.Through this profound discovery, the great master came to know and see the middle way within, known as the Mashima Patipatha, the noble middle path. This is the one and only path that can lead all living beings safely and correctly to the shore of Nibbana, free from the dangers of the lower realms and the endless cycle of rebirth.
0: เมื่อถึงเวลาสว่างนะครับท่านประธานสงฆ์จะได้เชิญผู้มีบุญทุกท่านในลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ประกอบพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปต่อจากโคมเอกเพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารประกอบพิธีจุดประทีปน้อมบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารครับ เมื่อประทีปเอกได้ถูกจุดส่องสว่างขึ้นเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวาระ142ปีแห่งการเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อต่อจากนั้นผู้แทนลูกหลานหลวงปู่นะครับจะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปจำนวนกว่า 20,000 ดวงเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีโดยโคมประทีปแก้วจะถูกส่งต่อด้วยมือของผู้มีบุญไปเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณสังฆรัตนะของพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยรอบจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งการกล่าวคำอธิษฐานจิตนี้เป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีครับอธิษฐานบารมีนั้นหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันใดและถึงแม้ว่าจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามก็จะไม่มีวันยอมเปลี่ยนใจหรือยอมให้สิ่งต่างๆมาเบี่ยงเบนหรือทำให้ความมุ่งมั่นต่อหนทางในการไปสู่พระนิพพานนั้นคลอนแคลนไปได้เลยครับหลังจากที่ผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จให้ชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมครับ
1: As dawn breaks, the presiding monk will invite devotees gather at Mahadhammakaya Satya to participate in the ceremony of planting Sabbanshin flowers. Next, the presiding monk will light a lantern from the principal lantern and pass the light to the representatives of the great master devoted disciples who will light lanterns in homage to the Marwan creature on the occasion of the 142nd anniversary of his physical birth. Following this, devotees will join together in lighting 20,000 lanterns in homage to Pramahadhammakaya Satya and Pramongkon Tepmuni,passing the crystal lanterns from hand to hand around the sacred grounds. The presiding monk will then lead the Buddhists around the world in making heartfelt resolutions, practicing the perfection of resolution or Atithan Barami, remaining steadfast in their determination to attain Nibbana regardless of any obstacles.Finally, everyone will recite the words of loving kindness and chant in homage to the Triple Gem.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460นะครับผ่านมากว่า109ปีแล้วที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นพบวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืนกลับมาหลังที่สาบสูญหายไปกว่า500ปีหลังพุทธปรินิพพานนะครับซึ่งศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั่วโลกจะเรียกวันนี้ว่าวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองโดยวิชาธรรมกายนั้นนะครับเมื่อหวนคืนกลับมาในการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันทำให้วิชานี้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาแห่งการพ้นทุกข์ของสรรพสัตว์โดยแท้ครับเพราะการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในถือเป็นการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในตัวอย่างแท้จริงของมวลมนุษยชาติทั้งยังทำให้มนุษย์ทุกคนประจักษ์แจ้งว่าเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับสำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อท่านได้เข้าถึงสรณะที่พึ่งภายในแล้วท่านก็ยังได้มุ่งไปขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะหรือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านนั้นยิ่งใหญ่มากเป็นแบบไร้ขีดจำกัดไม่มีกำหนดเวลาหมายความว่าจะสร้างบารมียาวนานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจะต้องไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้จงได้ครับ
1: All viewers, Pramongkon Tepmuni Sotjantasaro Dhammawan Kusher, he is the great master who rediscovered Visuddhimagga or Dhammagga meditation technique. The knowledge of the Lord Buddha that was lost 500 years after the Buddha passed away on the full moon day, the 15th day of the 10th lunar month, in the year 2460 Buddhist era, or 109 years ago.It is considered to be the return of the knowledge of truly free from suffering for all living beings, because the Dhammakaya within can make every human being clear in their minds that everyone was born into this world in order to pursue perfections and attain Nibbana. However, the great master dedicated his life to focus on eliminating the root causes of defilements, defeat Mara until the utmost of Dharma with unlimited determination and no limit of time.
0: และในวันนี้นะครับก็เป็นอีกวาระสำคัญนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารวาระครบรอบ142ปีวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นวาระพิเศษที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่ลูกหลานหลวงปู่ทั่วทุกมุมโลกจะได้มาหลอมรวมดวงใจประดุจทิพยมาลาครับเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารดังในภาพนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่ส่งตรงจากลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่จะเห็นภาพของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เดินทางมารวมกันในวาระโอกาสพิเศษ142ปีแห่งการเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่านซึ่งทุกท่านก็ตั้งใจที่จะมาบูชาธรรมหลวงปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายอามิสบูชาหรือจะปฏิบัติบูชานะครับด้วยการทำสมาธิตามแนวทางปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ค้นพบแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงความสุขภายในนั่นก็คือพระรัตนตรัยภายในตัวซึ่งจะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่แท้จริงและนอกจากนี้แล้วนะครับถ้อยวาจาอมตะวาจาหรือว่าธรรมะที่ท่านได้นำฝากไว้ให้ทุกถ้อยโอวาทของท่านเป็นเปรียบประดุจมรดกธรรมอันล้ำค่าและทุกแบบอย่างในการกระทำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือว่าเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ที่เป็นดังเข็มทิศในการชี้นำชีวิตให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์ได้รู้จักหนทางการสร้างบารมีอย่างถูกต้องและดีงามได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏและจะได้สร้างบารมีตามติดปิดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: And today is the 142nd anniversary birthday in physical body of Pramongkhon Thepmuni Sojantasaro Dharma Vanquisher. It is a significant occasion that disciples all over the world will be able to unite in remembering his grace and majestic virtues. It is praiseworthy and be as a role model of our life. His teachings help close the gates of realms of suffering and open the way to the heavenly realms, guiding all disciples towards the path of Nibbana. Every sermon of the great master is like a great book of wisdom, guiding his disciples to cultivate spiritual perfection, understand the truth of life, including the law of karma. His teaching brings about right understanding,enabling us to live safely and wisely in this world while continuing to accumulate merit and follow in the footsteps of the great master until we attain the utmost of Dharma.
0: คุณผู้ชมครับภาพที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในการประกอบพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นเพื่อจะได้นำไปใช้ในโครงการธรรมยาตรานะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะได้น้อมกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบนอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งซึ่งก็ต้องถือว่าคำว่าทรัพย์บานชื่นทรัพย์นั้นเป็นใช้ชื่อที่เรียกดอกไม้เพื่ออวยพรอวยชัยให้กับสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญให้เจริญทั้งโลกียทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์ภายในแล้วก็เป็นการนำชื่อดอกบานชื่นนะครับมารวมกับคำว่าทรัพย์ก็กลายเป็นคำว่าทรัพย์บานชื่นนั่นเองเพื่อเป็นมงคลนามให้ผู้ที่ปลูกเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่หรือว่าบูชาพระรัตนตรัยจะได้รู้สึกถึงบุญกุศลและก็ได้มีส่วนในการร่วมประกอบบุญญกิริยาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกให้เราทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าได้อยู่ในสถานที่จริงและสั่งสมบุญบูชาธรรมหลวงปู่ไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับ
1: The ceremony is about to begin shortly. May I invite everyone to purify your body, speech, and mind as we are about to cultivate this meritorious occasion together.

รียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ธัมมะคังทีครตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ

สุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านมียังบุตรสาภะคะวะโตอุปภาคนมะคารังกะโร

0: ใจกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตามเสียงหลวงพ่อกันนาลูกนาอัจฉายัง
1: อัจฉายัง
0: จันทสระมหาเถรัสสะ
1: จันทสระมหาเถรัสสะ
0: ชาตะกาละสัมมะโต
1: ชาตะกาละสัมมะโต
0: ทิวะโส
1: ทิวะโส
0: สัมปัตโต
1: สัมปัตโต
0: โยปะนะ
1: โยปะนะ
0: จันทสระมหาเถโร
1: จันทสระมหาเถโร
0: วันนะปุเร
1: สุวันนะปุเร
0: นาทีมัชเช
1: นาทีมัชเช
0: ปทุมะปัตตะสันฐานะทีเป
1: ปทุมะปัตตะ

0: โส
1: ปูริตะปารมี
0: ปูริตะปารมี
1: วิชาทะโร
0: วิชาทะโร
1: โพธิสัตตจริยายะ
0: โพธิสัตตจริยายะ
1: สัมปัตโต
0: สัมปัตโต
1: การรุญยะสมนาคโต
0: การุญยะสมนาคโต
1: อัปปมาเนหิ
0: อัปปมาเนหิ
1: อาจริยะคุเนหิ
0: อาจริยะคุเนหิ
1: สัมปันโน
0: สัมปันโน
1: ธัมมาภิสมะยายะ
0: ธัมมาภิสมะยายะ
1: กรรมฐานวิธานัง
0: กรรมฐานวิธานัง
1: อนุสาสิ
0: อนุสาสิ
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: พระหุชนะหิตายะ
0: พระหุชนะหิตายะ
1: พระหุชนะสุขายะ
0: พระหุชนะ

0: ธานิ
1: มะยันธานิ
0: วิปปสันเนหิ
1: วิปปสันเนหิ
0: มะเนหิตังอนุตตะอนุสัมอนุสริมหาม
1: ะเนหิตังอนุสริมหาร
0: ัตนัตตยังสระนังคตาร
1: ัตนัตตยังสระนังคตาร ัตนะ

0: รูปใบบัว
1: ท่านสมบูรณ์ด้วยบุญบารมี
0: ท่านสมบูรณ์ด้วยบุญบารมี
1: ทรงไว้ซึ่งวิชาธรรมกาย
0: ทรงไว้ซึ่งวิชาธรรมกาย
1: ยิ่งใหญ่ด้วยมหากรุณาย
0: ิ่งใหญ่ด้วยมหากรุณา
1: สมบูรณ์พร้อมด้วย
0: สมบูรณ์พร้อมด้วย
1: โพธิสัตว์

0: วิธีการปฏิบัติธรรม
1: ชี้นำวิธีการปฏิบัติธรรม
0: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
1: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
0: อันเป็นที่พึ่ง
1: อันเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกทั้งหลาย
1: เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนาน
1: ตลอดกาลนาน
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตามระลึกถึง
1: ได้ตามระลึกถึง
0: พระคุณอันยิ่งใหญ่
1: พระคุณอันยิ่งใหญ่
0: ของพระมงคลเทพมุนี
1: ของพระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมารนี้แล้ว
1: พระผู้ปราบมารนี้แล้ว
0: ขอถึงพระรัตนตรัย
1: ขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และขอสักการะบูชา
1: และขอสักการะบูชา
0: ด้วยธรรมประทีปแก้วทั้งหลาย
1: ด้วยธรรมประทีปแก้วทั้งหลาย
0: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
1: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
0: บูชาพระมงคลเทพมุนี
1: บูชาพระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
1: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: ทั้งอุปัทวันตราย
1: ทั้งอุปัทวันตราย
0: จงพินาศสิ้นไป
1: จงพินาศสิ้นไป
0: ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
1: ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
0: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
1: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
0: บันเทิงอาหารในธรรม
1: บันเทิงอาหารในธรรม
0: ให้สามารถรวมใจ
1: ให้สามารถรวมใจ
0: ให้หยุดเป็นหนึ่งได
1: ้ให้หยุดเป็นหนึ่งได
0: ้ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
1: ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
0: ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์
1: ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ
0: ์รุ่งเรืองด้วยบุญบารมี
1: รุ่งเรืองด้วยบุญบารมี
0: ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ
1: ์ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ
0: ์มีสิทธิเฉียบขาด
1: มีสิทธิเฉียบขาด
0: ให้สา

tu. ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทั้งส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ใช่เราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจคลีนใจใสๆใจเย็นๆแล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจมันวืดจึ๊กลงไปตรงกลางเลยอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาในวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเรื่อยมาเลยถึงบุญล่าสุดนี่นะจ๊ะทุกๆบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันให้นึกถึงบุญดังกล่าวนี้อย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะในระดับที่เรานึกได้อย่างสบายสบายนึกถึงดวงบุญได้ง่ายๆอย่างสบายสบายชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพื่อให้กระแสทานแห่งบุญไหลผ่านกลางกายกลางใจของเราให้กลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เป็นผังสำเร็จที่จะทำให้เรามีสมบัติทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติให้รวมมันเกิดขึ้นติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เรามีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคือนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปอุปสรรคโดยแดงของชีวิตให้ล่มสลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศสิ่งดีเลวร้ายก็ให้ล่มสลายไปเลยให้เป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าและเมื่อเราทำซ้ำซ้ำซ้ำทำแต่ความดีล้วนๆบุญกุศลล้วนๆผังนี้ก็จะหนาแน่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความสำเร็จในชีวิตในทุกด้านทั้งทางโลกทางธรรมก็จะบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เหมือนผู้มีบุญในการก่อเป็นต้นเหมือนผู้มีบุญทุกยุคทุกสมัยเกิดมามีแต่สิ่งที่ดีๆประสบแต่สิ่งที่ดีๆที่นำความสะอาดความบริสุทธิ์ความสุขใจความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะฉะนั้นใจให้แตะนิ่งเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับในทุกๆบุญนะจ๊ะเพื่อให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

0: ไม่เหลือเศษ
1: ตราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
0: เข้าสู่นิพพานเถิน
1: เข้าสู่นิพพานเถิน
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิ

เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันน้อมนำต้นกล้าซับบานชื่นขึ้นมาระดับอกแล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะหันธรรมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคณมการังกะโรมเส

0: านชื่น
1: ปลูกต้นทรัพย์บานชื่น
0: สำหรับเดินธรรมยาตรา
1: สำหรับเดินธรรมยาตรา
0: อนุสร

0: ความสะอาดบริสุทธิ
1: ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ
0: ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
0: เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
1: เอาชนะอุปสรรคทั้ง

0: ให้ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
1: ให้ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
0: ทั้งทางโลกและทาง

0: ให้สามารถขจัดมารร้าย
1: ให้สามารถขจัดมารร้าย
0: ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ
1: ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ
0: ์วิบากกรรมวิบากมาร
1: วิบากกรรมวิบากมาร
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี

0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ท่านได้

0: ทั้งมวลของข้าพเจ้า
1: ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้า
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระบรมพุทธเจ้า
1: ของพระบรมพุทธเจ้า
0: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนเชิญท่านเจ้าภาพปลูกต้นทรัพย์บานชื่นในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ในลำดับต่อไปเป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารและจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในโอกาสนี้หลวงพ่อจะได้จุดไฟจากประทีปโคงเอกเพื่อนำมามอบให้ท่านเจ้าภาพนำไปประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพ24ท่านโบสีแดงชมพูได้ตั้งแถวที่ด้านหน้าศูนย์กลางพิธีเพื่อเตรียมขึ้นรับโคมประทีปจากหลวงพ่อเรียนเชิญครับ

รียนเชิญสาธุชนทุกท่านกลับหลังหันไปทางแท่นจุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้จุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารในโอกาสนี้ครับ

กราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์จุดต่อดวงประทีปจากแท่นจุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วส่งต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพเพื่อน้อมอัญเชิญไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางสภาธรรมกายสากลถือโคมประทีปด้วยมือขวาถือไว้ในระดับอกและ

อบให้เจ้าหน้าที่นะครับเมื่อดวงประทีปได้รับการอัญเชิญมาถึงตัวเราให้จุดต่อไฟด้วยโคมประทีปของเราและหันทางด้านขวาหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดีย์ส่งต่อแสงประทีปให้กับคนที่อยู่ด้านหลังในขณะส่งต่อดวงประทีปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพนมมือขึ้นทำใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานในบุญกุศลที่กำลังบังเกิดขึ้นเพราะในวันนี้เราได้จุดประทีปบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ142ปีของท่านเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาและในขณะนี้ผู้แทนคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนกำลังอัญเชิญประทีปที่ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนจุดถวายบูชาธรรมแด่ท่านน้อมอัญเชิญไปเป็นดวงประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าล้านพระองค์การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเชกเช่นหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั้นย่อมเกิดอานิสงส์อันไพศาลและยิ่งไปกว่านั้นการบูชาบุคคลผู้ประเสริฐสุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์ที่เกิดขึ้นย่อมมิอาจกล่าวประมาณได้กราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์อัญเชิญดวงประทีปส่งต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพเพื่อน้อมนำดวงประทีปนี้บูชาแด่พระพุทธเจ้าล้านพระองค์กราบอาราธนาครับ

เมื่อพวกเราทุกคนได้จุดประทีปโคมไฟจำนวน 20,000 ดวงให้สว่างไสวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้พวกเราทุกคนนั่งพับเพียบประนมมือแล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตตามเสียงหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะ

0: แด่สมเด็จพระบรมศาสดา
1: แด่สมเด็จพระบรมศาสดา
0: สัมมาสัมพุทธเจ้า
1: สัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่
1: ผู้ทรงพระคุณ

0: อันให
1: ้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดจนเพื่อนร่วมโลก
0: ตลอดจนเพื่อนร่วมโลก
1: จงมีดวงตาเห็นธรรม
0: จงมีดวงตาเห็นธรรม
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ในการปัจจุบันนี้เทอญ
0: ในการปัจจุบันนี้เทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็น

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัจฉา
0: อัพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุข

0: ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหรันตุ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: าย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทะชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทะชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ

0: ของเรา
1: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ทุกท่านจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์ของพวกเราและมีมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่พร่องบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

0: ตั้งจิตอนุโมทนาบุญ
1: รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วโลกเลยนะครับ
2: สาธุ
1: สาธุสาธุตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลกของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารต่างเดินทางไปสั่งสมบุญตามสถานที่ที่เป็นบุญยสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเพราะทุกท่านล้วนแล้วแต่มีความเคารพความรักความศรัทธาในองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับในฐานะของยอดมหาปูชนียาจารย์ก็ให้ทุกท่านได้น้อมนำบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้วบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกในวาระโอกาสครบรอบ142ปีแห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่านครับ
3: We would like to rejoice in the merit together. Throughout this day, we have seen all disciples who have deeply respect for the great master. They all came together to accumulate merit at Wipathamakaya, Thailand. And all who are joining us at all branches at the Makaya centers around the world. Everyone has been accumulating merit to pay homage to Pramongkhon Thepmuni Sotjantasaro, the Maha Vanquisher, on the occasion of the 142nd anniversary of his birth in physical body.
1: ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทุกท่านครับในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของท่านเราต่างมีความเคารพความรักความศรัทธาในหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านได้เป็นผู้ที่ชี้บอกหนทางไปสู่พระนิพพานนั่นเองและทำให้เรามีที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงคือพระธรรมกายภายในหรือว่าเป็นพระรัตนตรัยภายในนะครับเป็นสรณะอันประเสริฐตั้งแต่ครั้งที่ท่านได้ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อค้นพบวิชาอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงถือว่าวันนั้นเป็นวันที่ทำให้ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืน

0: ครับซึ่งการที่ท่านได้นำกลับมานั้นเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นธรรมะภายในแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไม่ได้ปิดบังอำพรางแต่อย่างใดแต่เพียรพยายามพร่ำสอนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับคำว่าธรรมกายถือเป็นสรณะที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและยังเมตตาชี้บอกวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวอีกด้วยจนกระทั่งมรดกธรรมอันล้ำค่าดังกล่าวนี้ได้สืบทอดส่งต่อมาจนถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเป็นผู้สืบสายธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมาถึงในยุคของผู้มีบุญทุกท่านในปัจจุบันนี้ครับนั่นทำให้เราได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดด้วยตัวของเราเองและรู้ว่าที่แท้จริงแล้วพระธรรมกายยังมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามครับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจะมีความเชื่อที่แตกต่างอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นอยู่ภายในตัวของเราคือพระธรรมกายที่ท่านประดิษฐานอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งณตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาพร่ำสอนเอาไว้เป็นอมตะวาจาเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จครับ
1: Dear viewers, the great master พระมงคลเทพมุนีสุจันทสโร The Marwan Creature

โอกาส142ปีแห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่เราได้เดินทางมาสั่งสมบุญกันตลอดทั้งวันก็อย่าปล่อยช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ครับขอให้ทุกท่านได้นั่งหลับตาทำสมาธิระลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมถึงแนวทางธรรมปฏิบัติที่ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันและเพียรพร่ำสอนตลอดชีวิตของท่านเองรวมถึงให้นึกน้อมบุญที่เกิดขึ้นบูชาธรรมท่านบุญนี้ก็ให้อุทิศไปถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษ

0: Let the light of Dhamma illuminate our hearts. Let us reflect on the merit we have accumulated throughout this day in homage to the great master and dedicated this merit to our ancestors, parents, relatives, and those we love and respect who have passed away, as well as to all living beings. May the immeasurable power of Triple Gem inspire peace throughout the world and help all beings overcome every danger and disaster. As our GBN live broadcast now has come to an end, we would like to say thank you everyone for joining us on GBN by DMC. It's now for us, Khun Thirapat Rungrot and I, Korn Kanawuchit Phan, say goodbye to everyone. May we rejoice in our merit together. Have a good night, ค่ะ
1: ผมช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีเนื่องในวาระ142ปีของการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN by DMC วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมกันสร้างกำลังใจส่งมาอนุโมทนาซึ่งกันและกันครับคุณกอยกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานสถานี GBN by DMC ขอลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในห้องส่งนี้และที่รับชมอยู่ทั่วโลกเทอญพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะของหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีหลวงปู่พระผู้ปราบมารใครจะมางานวันพรุ่งนี้มั่งยกมือหน่อยสิโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยนะยกห้องมากันเลยดีมากเลยนะจ๊ะเราเกิดมาทำไมพิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปรับชมเทปทบทวนนะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะชื่อตอนว่ามีใครรู้บ้างเอ่ย TikTok TikTok จากช่างเครื่องส่งสู่ช่างเครื่องเสียงนะดังกึกก้องไปทั่วสาธุเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะจ๊ะ
2: ยิ้มกันได้ยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้ว
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก็ให้
0: ให้ทำไมเก่งเก่งเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ลูกสำนักสื่อดีเอ็นซีเข้าโรงเรียนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ
1: ้
0: เยอะแยะเลยเน
1: า
0: ะสำนักสื่อดีเอ็นซีรับบุญดูแลสถานีออกอากาศธรรมะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรอมีหลายแผนกนะตั้งแต่ศูนย์ผลิตรายการกองออกอากาศศูนย์เทคโนโลยีเสียงแผนกเสียงอาจารย์ศูนย์ภาพนิ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองสร้างสรรค์รายการกองกระตุ้นสำนักงานเลขาธิการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนและฝ่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DMC
1: คร
0: ับ8สำนักงานเนี่ย
1: โอ
0: ้โหใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: สำนักสื่อ DMC มีคำขวัญเนี่ยฟังแล้วรื่นหูดูก็ชื่นใจสื่อสว่างสร้างแรงบันดาลใจส่งธรรมะไกลไปทั่วโลกสำนักสื่อดีเอ็มซีเราทำได้มีนโยบายที่ให้สำหรับรายการในสถานีดีเอ็มซีคือ1ดูรายการที่ตัวเองทำดูไปทำไมนะ
1: ดูก็จะได้ปรับปรุงพัฒนา
0: สองให้เพื่อนดูแล้ววิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สามให้มืออาชีพดูแล้ววิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สี่รักษาวัฒนธรรมองค์กรสำนักสื่อดีเอ็มซีต้องเป็นสถานีสื่อสีขาวที่จะเฉลยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้ทุกคนในโลกได้ครับทราบจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นสื่อนี้ดีมซีนี้สำคัญมากที่สุดในโลกการที่เราให้วัตถุทานเช่นให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยากนั้นนั่นก็เป็นการสงเคราะห์โลกชั่วคราวไม่ได้เป็นการช่วยกับพ้นทุกข์ในสังสารวัฏแต่การให้ธรรมทานผ่านดีมซีนี้สิให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงอย่างนี้ตั้งชื่อเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้ดีเอ็มซีลื้อได
1: ้
0: นี่เนาะรู้ไหมจ้าผู้มีบุญกำลังรอคอยเราเผยแผ่ธรรมะไปถึงอยู่อีกหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาพยายามบดบังการติดต่อสื่อสารจะไม่ให้เขามาถึงความรู้ที่แท้จริงได้แต่สถานีธรรมะดีเอ็มซีจะเข้าไปถึงผู้มีบุญเหล่านั้นให้สะดุดหูสะดุดตาหลานกลับมาศึกษาธรรมะกันได้จ้ะตัวอย่างอานิสงส์ของทุกๆส่วนที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนะจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ มีชื่อเสียงอันดีงามมีพวกพ้องบริวารมากในทุกที
1: ่
0: มีผู้สนับสนุนการทำความดีเป็นที่รักของมหาชน

ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ จะรวยนะทิพยสมบัติรวยไปถึงสวรรค์แล้วก็มีนิพพานสมบัติเป็นบุญญาตาติไปทุกภพทุกชาตินี่จ้ะเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันทำต่อไปนะจ๊ะประชาโลกกำลังต้องการสื่อสีขาวแม้แต่การผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์นี่ผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจิตใจจะเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายถ้ามันตอกย้ำสมณะสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน่นส่วนผู้ที่ใช้เสียงพูดธรรมะร้องเพลงธรรมะจะทำให้มีเสียงทิพย์ที่ไพเราะกังวานเพราะกว่าเทวดาอื่นจะมีบริวารพูดในสิ่งที่รื่นเริงใจให้ได้ยินได้ฟังจะเดินทางไปส่วนไหนของวิมานก็จะมีบริวารขับกล่อมให้บันเทิงใจเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เสียงมหาบุรุษนี่จ้ะส่วนภาพในวิดีโอและเสียงคือผู้ที่ช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกเมื่อภาพเหล่านี้แพร่ไปให้ชาวโลกหรือผู้ที่มาภายหลังได้เห็นความทุ่มเทในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆแล้วเขาเหล่านั้นก็จะได้เห็นแบบอย่างจนเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาสร้างบารมีตามอย่างเราด้วยเพราะโลกยังขาดแคลนภาพตัวอย่างที่ดีๆอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นภาพทุกภาพในงานพระศาสนามีความสำคัญมากแต่ละภาพที่เราได้บันทึกไว้จะช่วยยืดอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆคนเราก็จะได้ภาพถึงงดงามมีระบบระเบียบสงบสงบแต่งานงามแม้จะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ก็พักเดียวก็หายเหนื่อยเหนื่อยกายได้แต่ละอย่าเหนื่อยหน่ายในการสร้างบารมีนะจ๊ะนับจากนี้ในการรับบุญของโลกทุกคนจงฝึกฝนให้ชำนาญให้ดีกว่าดีที่สุดในโลกให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพนะจ๊ะนอกจากความชำนาญแค่มืออาชีพยังไม่เพียงพอเพราะมืออาชีพจากทุกสาขาทั่วโลกแม้สร้างงานใดๆขึ้นมาก็ไม่ช่วยให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่โลกได้แต่พวกเราต้องเป็นยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามืออาชีพนั้นจึงจะสามารถสร้างแสงที่สุขให้เกิดขึ้นแก่โลกและสามารถเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่จากสำนักสื่อสีขาวที่ดังที่สุดในโลก

0: ันนี้จดหมายจากพระลูกชายปากหวานที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจต้อนจากช่างเครื่องส่งสู่ผู้กุมบังเหียนเสียงธรรมกึกก้องโลกกราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุวีรวุฒิมณวีโลผู้อำนวยการสำนักสื่อดีมสีดูแลงานเสียงวิดีโอภาพนิ่งและรายการทางสถานีดีมซีจีวีเอ็นที่เผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นกรรมการมูลนิธิทำการด้วยครับรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จัก
1: ครับผม
0: เป็นคนท่าฉลองและมหาชัยนะจังหวัดสมุทรสาครนี่จ้ะย่านนั้นแบ่งเป็นหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านซึ่งแต่ละย่านก็มีลูกหลวงพ่อเป็นตัวแทนครบทุกอย่างเลยครับตัวเองเป็นตัวแทนฝั่งกลางบ้านครับ
1: oh.
0: นี่ดูกลางบ้านเป็นไง

โยมพ่อโยมแม่เป็นโยมพ่อโยมแม่สี่ออกคือหนึ่งอนุญาตให้บวชสองอนุมัติให้บวชต่อสามอนุโมทนาทุกบุญสี่อนุเคราะห์ปัจจัยตลอดมาโยมแม่ศรัทธาวัดธรรมกายสุดหัวใจตั้งแต่ปี2526ผมรับหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาท่านมาวัดร่วมงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ผมก็มีหน้าที่แค่พามาและก็พากลับครับช่วงระหว่างแม่ร่วมงานบุญผมก็ปีกวิเวกมานอนอยู่ที่รถครับโอ้โหเข้าใจปลีกเนาะวันนี้ผมไม่ว่างท่านออกจากบ้านแต่เช้านั่งเรือคือท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดนั่งเรือแล้วก็ต่อด้วยรถไฟสุดรถไฟต่อรถเมย์มาเองจนถึงวัดกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบสามทุ่มครับโอ้ศรัทธาท่านสูงส่งเลยเอามีพี่น้อง5คนเนาะนี่จ้ะผมเป็นเด็กช่างเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างกลปฐมวันครับโอ้ฮะช่างกลปฐมวันด้วยโอ้นี่ดู

โอ้โหเด็กทั้งคนมาอยู่วัดได้ไม่ธรรมดาโอ้พอเรียนจบวิทยาลัยช่างคนปฐมวันผมก็ไปปักหลักทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลนี่ในระดับโลกเลยที่ปัตตานีสงขลาธุรกิจรุ่งเรืองมากจะมีบ้านสองหลังมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบ้านสองหลังตั้งแต่อายุ21ปีครับตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหผมเริ่มทำธุรกิจหลังเรียนจบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลครับนี่เพราะมันกว้างกว่าแผ่นดินมากอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่ง

อายุ28 ปีมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเยอะแม่เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าชวนให้บวชแต่ท่านก็ฝากเอาว่าประโยคเดียวหนักแน่นที่สุดมาว่าไปอยู่ภาคใต้มีคนต่างศาสนาเยอะจะมีครอบครัวนะกับใครนะแม่เนี่ยไม่ว่านะแต่ต้องศาสนาเดียวกันจะได้ไม่จะล้อกันนี่นะถ้าคนละศาสนานี่เดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นห้ามต่างเด็ดขาดนี่จะถ้าฝ่าฝืนแม่ชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าฝ่าฝืนแม่ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วท่านก็พูดย้ำเลือดก้อนเดียวโยนให้แมวกินก็ได้แต่ท่านพูดตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่าแมวหลวงพ่อครับท่านพูดด้วยท่าทีและเสียงเอาจริงฟังแล้วไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยครับโอ้สุดยอดโยมแม่เดินทางคำ2539พี่ชายมาชวนบอกว่าทางวัดมีโครงการบวช3อาทิตย์สนใจไหมคือโครงการบูชา380ปีวิชาธรรมกายปี39ผมคิดว่าการไปบวชก็เหมือนการไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเลยรับปากไปแบบไม่ทันได้คิดโอ้โหนี่เนาะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ์แม้ไม่ทันได้คิดพี่ชายเรียกไปสมัครให้เสร็จสับเลยแล้วพี่ชายก็โทรมาเรียกให้เข้าโครงการผมก็เริ่มได้สติผมปลื้มมากเลยตอนนั้นแต่ความปลื้มนั้นมาช้าผมจึงบอกไปตรงนั้นว่ายังไม่พร้อมพี่ชายก็ย้อนสวนกลับมาทันทีลูกผู้ชายรับปากแล้วนะอย่าเสียสัจจะผมก็คิดในใจว่าอ้าวบวชก็บวชจะได้จบๆไปสักทีแถมยังคิดฉลาดกันอีกว่าจะบวชทั้งทีก็บวชวัดที่แม่ชอบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ขัดใจท่านแบบยิงปืนนัดเดียวใส่นกหลายตัวเงี้ยนี่เนาะผมบวชที่22ธันวาคม2539เดินลงจากโบสถ์โยมน้าสาวอาจเจอโยมนายนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดโยมแม่พอดีเลยนะไหนพรวันเกิดโยมแม่ด้วยออกจากโบสถ์ก็ให้พรเลยเนี่ยว่าอย่างไรก็ไม่รู้ไปถามท่านเอาผมนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ดีใจพอดีมอบของพรวันเกิดที่ดีสุดที่แม่โดยไม่ได้ตั้งใจครับผมบริกรองการวิชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายชนนั้นกำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อ๋อมาช่วงกำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่5มกราคม2540หลังพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีพระอาจารย์ถามว่าใครจะลาสิกขาให้ก้าวไปข้างหน้าผมคิดในใจว่าบวชแค่3อาทิตย์สวดมนต์ยังไม่คล่องเลยธรรมะยังไม่เข้าใจเลยเลยขอบวชต่ออีกสัก1พรรษาโอ้โหสุดยอดนะพอผมรับกฐินแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยๆก่อตัวได้อยู่กับพระเพื่อนรุ่น13ที่ต่างวัยกันมากโดยเฉพาะพระหนุ่มๆที่ตั้งมโนปณิธานจะบวชตลอดชีวิตลึกๆในใจผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จากมานานยิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นไม่อบอ้าวเนอะยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งไม่อยากจากไปเลยจึงตัดสินใจอยู่ต่อครับจากที่ตั้งใจจะบวชแค่3อาทิตย์ตอนนี้ผมบวชมาได้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่จะผมอยากอยู่สร้างบารมีต่อเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นยิ่งอยู่ยิ่งรักที่นี่มากขึ้น

าวบ้านไม่มีใครถามเรื่องศึกอีกแต่ยังพ่อก็ยังแอบประรองใจบอกว่าจะทยอยขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อผมที่สงขลาและปัตตานีให้หมดเลยนะแล้วโยมพ่อกับโยมแม่ดูแลแทนไม่ไหวแต่ยังนำใบมอบหน้ามาให้เซ็นยังพ่อยังถามซ้ำอีกว่าคิดได้ดีนะถ้าศึกออกมาจะไม่เหลืออะไรเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะผมไม่หยุดคิดสักนิดผมเซ็นใบมอบหน้าทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวครับโอ้สมกับบุญผู้ที่มีบารมีเนกขัมมะบารมีมากนะสาธุสาธุสาธุนี่มันอัศจรรย์นะไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเลยนะโอ้เหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์ออกบวชโอ้หลวงพ่อครับช่วยอบรมภาษาสองพระอาจารย์พาพระทุกรูปไปกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าใจพระทุกรูปเป็นพระสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นต้นไม้ได้กระโดดน้ำได้แล้วอย่าไปกระโดดจริงเหรอซึ่ง

ภายหลังผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดนั้นน่ะถ้ามีนโยบายจะส่งพระรุ่นกับผมไปเผยแผ่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ให้ไปโดดน้ำเล่นนะแต่ระหว่างที่ผมกำลังฟังหลวงพ่อเพลินๆอยู่นี่แหละครับพระอาจารย์ก็มาดึงตัวผมกับพระอีกหนึ่งรูปออกจากกลุ่มพาเดินไปเจอหลวงพ่อที่สี่แยกประตูสามพร้อมหลวงนะชาณาหลวงหน้าพูดสั้นๆสองรูปนี้แหละครับที่จะให้มารับบุญดูแลเครื่องเสียงนี่เพราะเครื่องเสียงสำคัญมากนี่เนาะตั้งถ่ายทอดความรู้อะไรทุกอย่างผมอึ้งตะลึงไปเลยครับเพราะผมเป็นช่างเครื่องวิทยุรับส่งเรดาร์โซน่าระบบนำทางด้วยดาวเทียมของเรือประมงครับไม่ใช่เครื่องเสียงเลยสักนิดแต่พอกำลังคุ้นคิดอยู่ในหัวจะไหวเล่อแต่พ่อการว่าพูดทันควันว่าไม่เก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะตรงนั้นมีคนเก่งอยู่ให้ลูกไปดูแลคนเก่งทำแค่นี้ได้ไหมแค่ดูแลคนเนาะโอ้หลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ใจผมแน่ๆเรากำลังคิดอะไรอยู่ผมก็ได้ตอบคำเดียวไปว่าได้ครับได้ครับ

0: หลวงพ่อมาตรวจสอบระบบเสียงที่สภาธรรมการสากลให้ท่านทำให้ดีที่สุดผมก็ตอบว่าครับครับได้ครับนี่เนาะแล้วพ่อครับครับนับแต่วันนั้นผมก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องกล้าผมตั้งมโนบริทานกับทีมงานว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อกังวลเราจะปลดกังวลสิ่งนั้นให้ได
1: ้
0: โอ้ขอบคุณครับ โอ้พระสาวชนเดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมทำมาแล้วไม่ได้ยินเสียงจากศูนย์กลางพิธีก็เท่ากับเสียโอกาสที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปฟรีๆครับผมก็ติด

0: ก็ยังยึดนโยบายที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟจะดับมีคนเดินสะดุดสายหากหลวงพ่อมาถึงศูนย์กลางพิธีเสียงต้องดังสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะครับนโยบายนี่แหละครับที่กลายเป็นนโยบายหลักในการสร้างบริเวณของผมและทีมงานมาตลอด30พรรษาโอ้สุดยอดงานที่ปลื้มที่สุดในชีวิตการสร้างบารมีคืองานสลายร่างของยายจ๋าเพราะใช้พื้นที่ลานธรรมผมและทีมงานเตรียมงานกันทั้งวันทั้งคืนรื้อผังทำใหม่หลายรอบไม่มีใครบ่นปลื้มเหมือนทุกคนเพราะอยากบูชาธรรมคุณยายตามนโยบายเตรียมงาน 200% พอเสร็จงานพระเถระที่มาจากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดก็ชื่นชมระบบเสียงของวัดว่าทำได้อย่างไรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเสมอกันหมดครับ
1: สาธ
0: ุครับทุกครั้งที่หลวงพ่อเดินทางไปถึงศูนย์การพิธีหัวใจผมก็ทีมงานจะเต้นเกินร้อยทุกครั้งรอลุ้นว่าเสียงจะดังไหมพระหลวงพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเสียงไม่ดังหลวงพ่อจะลุกเดินลงทันทีงานเครื่องเสียงจึงกลายเป็นเลขแบบเงียบๆแต่เสียงดังๆของทุกๆงานก็มันสำคัญมากเนี่ยในงานเนี่ยนี่เนาะนี่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผมตั้งใจทำระบบเสียงทุกอย่างให้ดีกว่าดีสุดครับก็อยากพุทธาทำคุณยายครับนี่จ้าหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าทำไมเสียงไว้กลางของสามดังมาถึงเราแต่เสียงเราไปไม่ถึงเขาผมเลยก็ทดสอบลำโพงฮอนที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพ่อให้พูดทดสอบว่าบัดนี้โลกแตกแล้วให้เจ้าคนมารวมตัวที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พูดวนไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับสั่งคนพูดให้หยุดพูดกลางคันพอผมกลับไปดูก็ไปเจอเจ้าที่วัดปั่นจักรยานกรูกันมาที่เจดีย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปทำไมตอนนั้นแหละครับถึงเข้าใจกระจ่างนี่คือบททดสอบหลวงพ่อที่อยากรู้ว่าเสียงไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่จะได้ไม่ถูกต้มหมูครับสมัยแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาผมยังได้รับบุญทำเครื่องกระจายเสียงผ่านโทรศัพท์ต่อสายคนฟังกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกไม่ธรรมดานะเนี่ยกระจายเสียงทั่วโลกคนฟังทำเยอะจนชุมสายโทรศัพท์เขตคลองสามแออัดหนักมีคนโทรพร้อมกันเป็นพันเบอร์องค์การโทรศัพท์ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับระบบกันแน่นี่แหละครับคือความปลื้มใจขั้นหนึ่งที่ได้เห็นในตาตัวเองว่างานเล็กๆที่ผมถนัดทางโลกกลับกลายเป็นเครื่องมือขยายบุญให้สาธุชนนับพันนับหมื่นได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันต่อมาวันที่9พฤษภาคม2545หลวงพ่อทำสถานี DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอกชนรายแรกของประเทศไทยหลวงพ่อตั้งชื่อสถานีว่า DMC ญาณวิจักกรรมกายามี

0: Dear Channon, Channon Chong, dear, the early one Channon. Bob and I have been doing a lot of water for a pair of chats of garbage to look like Jing Jing. San Yan, the MCT song of Pai, brief someone song San Yan Jai, Jack soon guy guy Paul. Tam Halulu the Kai sang from me Lungan. Lao Loma Kai Kataka Jai, you to look at Kabadi, soon or Rom Jai Kuvapatam Guy Club.ทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญส่งโอกาสสร้างบารมีให้คนดูอีกนับล้านคนทั่วโลกไปพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวครับนี่ช่องนี้ช่องเดียวที่ถ่ายทอดรายการไปทั่วโลกทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญครับนี่รับบุญดูแลสถานีดีมซีจากที่ทำไม่เป็นก็ฝึกฝนจนทำเป็นครับเพราะในวันที่หลวงพ่อถามคำเดียวตอบที่ผมมีคือได้ครับหลวงพ่อครับตลอด30ปีของการสร้างบารมีผมสรุปเป็นคติประจำตัว3ช่วงชีวิตดังนี้ครับช่วงสิบพรรษาแรกเป็นพระเถระได้คติประจำตัวว่าบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องแปลว่าอะไร
1: ก็บารมีไม่มีอนุโมทนาก็หลวงพ่อบอกว่าต้องเหนื่อยและต้องอดทนนะครับผมก็เลยคิดเอาคำนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าเราไม่เหนื่อยไม่อดทนน่ะเราจะได้บารมีได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขามาอนุโมทนาเงี้ยเขาก็ไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้ความอดทนไปใช่ไหมครับเขาได้แต่บุญไปครับหลวงพ่อครับเพราะนั้นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาได้แต่บารมีของผมคนเดียวครับแล้วของแท้ต้องมีคำว่านะพี่น้องเลยครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้นะพี่น้องบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องมาจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องเหนื่อยและอดทนทำไมเนี่ยไม่อดทนจะเอาบารมีจากไหนนี่เนาะตอนผมมาสาย20เป็นพระมหาเถระได้คติประจำใจว่าความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นน้อยใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เห็นคนน้อยใจแล้วลาออกจากหมู่คณะไปเสียดายเงินเนาะน้อยใจไปทำไมคุณอาสมทวินเคยเตือนผมไว้ว่าอยู่วัดห้ามน้อยใจเด็ดขาดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อธรรมชโย เพราะจะทำให้พัดพลาดจากเส้นทางการสร้างบารมีแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยครับถ้าใจเราเหลือน้อยก็เติมให้มันเต็มซะฟังเลย

ในภาษานี้ผมจะครบ30ภาษาแล้วผมได้กติประจำวันว่าตลอดเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องมีความสุขและสนุกกับการสร้างบารมีทุกๆวันใช่ใช่จ้ะเพราะผมเชื่อว่าการสร้างบารมีเราต้องมีความสุขสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาและต้องสนุกกับงานสร้างบารมีเพราะงานสร้างบารมีแม้ต้องเหนื่อยแหละแต่ก็ต้องอดทนต้องทำงานเป็นทีมและต้องให้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามครับโอ้สุดยอดเลยนี่สำนักสื่อดีมซีเท่าเทียมทันกันทั้งทีมนี่เนาะ

0: หลวงพ่อครับผมเชื่อว่าการสร้างบารมีไม่ใช่การทำเองให้เก่งที่สุด
1: ก็เราต้องทำเป็นทีมครับหลวงพ่อครับคือเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ต้องทำเป็นทีม
1: ครับ
0: คือการส่งต่อคนอื่นทำเป็นและทำเป็นทีมผมจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากงานที่รับบุญอยู่และข้อคิดในการสร้างบารมีกับหมู่คณะให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ที่กระจายรับบุญประจำตามศูนย์สาขาทั่วประเทศได้ฟังเพื่อให้เสียงธรรมหลวงพ่อไปถึงทุกจังหวัดพร้อมๆกันนี่คือความปลื้มใจอีกขั้นหนึ่งของผมที่ได้เห็นสิ่งที่ทำมาขยายผลออกไปถึงคนรุ่นใหม
2: ่
0: สาธุจ้ะที่จะสร้างบารมีต่อไปได้อีกนานแสนนานครับ
2: ส
0: าธุแต่ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสาธุสาธุชนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันทั่วทั้งงานบุญอย่างเกิดก้องผมรู้สึกว่านั่นแหละคือรางวัลของการสร้างบารมีที่แท้จริงไม่ใช่คำชมไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ได้เห็นสายชนนับหมื่นนับแสนคนได้ยินธรรมะของหลวงพ่อชัดถ้อยชัดครับในนามธรรมะนี้ไปใช้สร้างทางสวรรค์และนิพพานตัวเองได้ครับ
2: สาธุ
0: จ้าจากคลื่นเรดาร์สู่คลื่นบุญใสๆ

Sadhu, Sadhu, Sadhu. โอ้ฟังแล้วปลื้มเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาได้รู้จักประโยคทรงพลังที่สุดในชีวิตคือเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตผมชาตินี้คงเกิดมาแล้วตายฟรีไม่ได้สร้างบารมีติดตัวไปเลยสักนิดหลวงพ่อยังมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทางโลกเปรียบได้ครับ Thank you ผมขอกราบเจ้าตาหลวงพ่อด้วยความเคารพรับอย่างสูงสุดขอกราบรัตนาหลวงพ่อมียุคยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนานั่งนอนยืนเดินอย่างมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ลมสายมนุษย์เทวาได้พึ่งพิงตราบนานเท่านานผมรักหลวงพ่อล้นใจ

สาธุปลื้มไหมเอ่ยเหมือนตัวจริงไหมเหมือนอย่างน้อยก็ 90% นะจ๊ะก็หลวงพี่ขอนำบุญทุกบุญนะจ๊ะมาฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้และทั่วโลกเลยนะให้ได้บุญเท่ากันเลยนะบุญอะไรที่หลวงพี่ทำมาดีแล้วเหมือนพวกเราทำด้วยตนเองเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนี่เห็นไหมบุญจากการให้ธรรมทานนะชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะที่ตอนต้นเทปนะหลวงพ่อท่านเอามาทบทวนนะแล้วท่านก็พูดถึงว่าการเผยแผ่พุทธศาสนานะไปทั่วโลกเนี่ยนะหลวงพี่ชอบอยู่อันหนึ่งนะมันกันไม่อยู่นะมันกันไม่อยู่นะเพราะว่า

นี้แหละนะที่จะทำให้โลกเนี่ยกลับมาพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยนะฟังเรื่องตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออกบอกได้อย่างเดียวว่าปลื้มอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอย่างที่ได้ฟังไปนะครอบครัวหลวงพี่เองนะก็ต้องเริ่มจากโยมแม่นะโยมแม่หลวงพี่เองก็เป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านจริงๆแล้วท่านอดทนมากนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนมากๆนะหลวงพี่ก็ถามท่านนะว่าทำไมโยมแม่ต้องเดินทางมา

ไกลนะบ้านอยู่ท่าฉลอมไหนใครรู้จักท่าฉลอมบ้างเนี่ยรู้จักแต่มหาชัยเนาะนะถ้าถามท่าฉลอมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าถามว่ามหาชัยก็พอรู้จักนะแต่ถ้าตลาดร่มหุบนี่ยกมือกันเลยนะแต่ตลาดร่มหุบนี่อยู่แม่กลองนะอยู่สมุทรสงครามนะไม่อยู่สมุทรสาครนะหลายคนเข้าใจผิดนะนึกว่าอยู่สมุทรสงครามนึกว่าอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะก็เมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะหลวงพี่ก็ต้องขับรถพาโยมแม่มาส่วนใหญ่ก็ไปนอนอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละนะตามภาษาคือเราไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมและอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมา

ขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จากวงเวียนใหญ่นั่งรถเมย์ไปสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถเมย์ในเลิศไหนใครรู้จักรถเมย์ในเลิศบ้างอ้าวมีนะโอ้รถเมย์ในเลิศเพื่อมาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโอ้กว่าท่านจะกลับถึงบ้านนี่สามทุ่มสามทุ่มนะไม่เคยย่อท้อเลยเนี่ยหลวงพี่ก็เลยถามว่าโยมแม่ไปทำไมไปสักไกลเลยนะวัดแถวบ้านก็มีท่านบอกว่าท่านน่ะตลอดชีวิตท่านน่ะแสวงหาครูดี

ในความสะอาดในความเป็นระเบียบแล้วก็การสอนธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะในสมัยนั้นเนี่ยนะโอ้ท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านสอนได้ดีมากนะแล้วก็ยิ่งมาเจอหลวงพ่อทัตตะเขาเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันนะท่านก็เลยมาเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเนี่ยคือมาแสวงหาธรรมะแสวงหาวัดดีครูดีนะเพื่อใครหนึ่งท่านบอกเลยเพื่อตัวท่านเองเอาไว้สอนตัวเองนะว่าเอาไว้สอนตัวเองสองเอาไว้ให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งนะถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะ

นะที่ทำให้หลวงพี่คิดอยากจะบวชนะเพราะน้องชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะโดนไฟกระแสไฟแรงฟ้าไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดนะแรงดันสูงดูดตายนะก็ไม่สูงมากนะ 22,000 โวลต์เองฟึบเดียวเสื้อผ้าไหม้หมดเลยนะทองนี่หลวงพี่ยังจำได้เลยครับใส่สร้อยทองนะหลอมเป็น ก้อนเลยนะเออแต่ไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนตอนนี้ทองราคาแพง นะก็หลวงพ่อรัตตะตอนนั้นท่านก็เมตตาไปที่งานศพนะท่านบอกว่าเออมันมีวิบากกรรมเสียสัจจะกับผู้มีศีลนะเพราะนั้นใครที่ถูกฟ้าผ่าหรือไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเสียสัจจะนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยที่พอพี่ชายนะที่เมื่อกี้เราฟังเนี่ยนะจ๊ะพอพี่ชายมาชวนหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่จะเปลี่ยนใจ กะจะเบี้ยวอ่ะกะจะเบี้ยวนะแล้วพี่ชายบอกว่าโอ้รับปากไว้แล้วอย่าให้เสียสัจจะพอคำนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บเออนึกถึงน้องชายที่โดนไฟฟ้าดูดตายว่าเออหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่เสียสัจจะนะรับปากแล้วเสียสัจจะเนี่ยนะเนี่ยที่ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยกลัวนะตอนนั้นยอมรับนะว่ากลัวเออไม่เสียสัจจะดีกว่าไปบวชแล้วก็ทำให้มาวันนี้นะนี่ตั้งใจบวชสามอาทิตย์นะเนี่ยนี่อยู่ไปอยู่มานี่อีกไม่กี่วันนี้ออกพรรษา30แล้วนะจ๊ะหน้าอ่อนไม่เลยหน้าอ่อนนะในฝึก30เองนะเนี่ยนะอย่าไปนับอายุทางโลกนะถ้าอายุทางโลกมัน62เองนะเรานับอายุทางธรรมเพราะเราได้เกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยเพศสมณะเพราะนั้นหลวงพี่นับว่าปีนี้หลวงพี่อายุแค่30เองนะแล้วการที่ทำให้โยมแม่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณโยมนานะโยมนาเป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านหลวงพี่เลยนะโยมนานี่นะทั้งสองท่านโยมนาผู้ชายชื่อนากอกเกียรตินะเกศรสิริส่วนนาผู้หญิงนาปทุมนะเกศรสิริเป็นน้องสาวของโยมแม่คุณกอเกียรตินี่นะเกษตรรุ่น23นะรุ่นไหนรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนะคือพอโยมแม่แสวงหาวัดดีครูบาอาจารย์ดีก็มาเจอน้องเขยดีนะแนะนำเลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้เพื่อนเพื่อนท่านน่ะว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาช่วยกันนะสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโยมน้ามีครอบครัวแล้วก็เลยอ้าวโยมแม่นะพี่สาวอยากจะหาวัดที่ดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำวัดนี้นะโยมแม่มาถึงติดใจเลยนะติดใจเลยนะถึงกับประกาศว่าไม่ไปที่ไหนแล้วขออยู่วัดนี้นะท่านขอปักหลักวัดนี้เลยนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านเพียรพยายามนะแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้งสองด้วยนะที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่สองท่านนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้นักเรียนรุ่นวันฝันในฝันนะทั้งในห้องและทั่วโลกอนุโมทนาเพราะอะไรรู้ไหมโยมนะเขยเนี่ยนะฟังทบทวนโอวาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ระยองนะหลวงพี่วุฒินะพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะท่านฟังแล้วท่านปลื้มนะท่านปลื้มไปดูเอที่มรดกของท่านน่ะมี26ไร่เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรจะให้ลูกก็ไม่เอาบอกขายก็ไม่มีใครมาซื้อนะอย่ากันนั้นเลยฟังเทปโรงเรียนรุ่นฝันในฝันฟังแล้วปลื้มยกถวายที่ให้กับพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะให้ไว้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ที่นี่สวยมากนะจ๊ะเออลืมเอาภาพมาให้ดูอยู่เขตอำเภอเมืองนะประมาณการถ้าขายเนี่ยขายได้เนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยนะนะไล่ละหลายตังค์อ่ะนะตอนนี้หลวงพี่วุฒิท่านก็ดีใจมากเลยนะ
โยมนะ

ปรารถนาแล้วก็หาจนเจอนะไปหาถึงที่เลยไปหาหลวงพี่วุฒิถึงที่เลยนะท่านจะฉลองเจดีย์ไม่รู้วันไหนนะ24ใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ท่านประธานอยากบอก24 นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะจ๊ะนะก็โยมนาเนี่ยนะท่านก็ปรารถนาแล้วก็พาหลวงพี่วุฒิไปดูที่ไปดูไม่พอนะพาไปรู้จักพี่น้องรอบๆนั้นเลยเพราะเป็นที่มรดกใช่ไหมจ๊ะรอบๆนั้นก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ไปแนะนำเลยว่านี่ที่นี้ยกให้วัดแล้วนะนะเดี๋ยวท่านจะมาทำรูปบำรุงจะมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตอนนี้กำลังหาวันเวลาที่สะดวกนะก็จะไปจัดพิธีทอดพระป่าถวายโฉนดที่ดินนะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มาชวนนักเรียนบ้านฝันทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนี่คือโยมนะนะเพราะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยโอ้มันดีนะจ๊ะดีมากเนี่ยทำให้โยมนาใจเปิดนะพอใจเปิดสมบัติก็เปิดนะนี่เป็นตรงกับคาถาอะไรเอ่ยคาถาอะไรคาถาส่วนถีนะคาถาส่วนถีเลยนะจ๊ะคาถาส่วนถีว่าไงให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้พอฟังเสร็จให้เลยยกให้เลยบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเสมอนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะจ๊ะใครมีที่มรดกอยู่นะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะจ๊ะเอามาถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมาถวายพระอาจารย์เราจะได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนะจ๊ะเนี่ยนะหลวงพี่เองเมื่อกี้ขณะที่ฟังอยู่โอ้แอบไปดู Facebookแอบไปดูไลน์มีคนถามมาว่าโอ้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังอะนะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยชอบใจมากเลยนะหลวงพ่อท่านกลัวหลวงพี่ต้มหมูไงนะจริงๆแล้วอะท่านสงสัยมานานแล้วเอาข้างจริงนะท่านสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะท่านอยู่วัดพระธรรมกายท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงวัดพระธรรมกายไม่ดังทำไมวัดกลางคลอง3เวลามีงานทีไรดังมาถึงท่านทุกทีท่านก็บอกหลวงพี่ว่าไปดูหน่อยสิลูกนะไปดูหน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ยังไงอะลูกหลวงพี่ก็พยายามจะอธิบายท่านเป็นภาษาช่างนะท่านบอกโอ้หลวงพี่หลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปดูสิเขาทำยังไงคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลำโพงอะไรนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับขอญาติงานหน้านะก็เลยเนี่ยช่วยกันนะมันต้องพิสูจน์ให้รู้ดูพิสูจน์ให้รู้ให้ท่านฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะว่าเขาใช้ยังไงนะคือถ้าเราไปบอกเนี่ยนะจริงจะถูกต้มมูลหรือเปล่าแล้ววันนั้นหลวงพี่ก็จัดการติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาฟังโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยคุณเพียงนินศิริเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นถวายรถป้ายแดงเลยโอ้หลวงพี่ได้นั่งรถไปกับท่านด้วยนะไปฟังกันนะกำลังฟังอยู่เพลินๆเลยนะท่านก็ให้พูดคำเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมท่านให้พูดคำว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวกันที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวนะแล้วถ้าบอกให้พูดวนไปเรื่อยๆนะตอนนั้นหลวงพี่บอกตรงนะหลวงพี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าทำไมเนี่ยท่านถึงให้พูดคำนั้นไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเดียวว่านี่ไงเอาลำโพงแบบเดียวกับที่วัดกลางคลอง3อ่ะใช้นะมาให้หลวงพ่อทดลองฟังนะมารู้ทีหลังก็ตอนที่โทรศัพท์ลึกลับอย่างที่บอกเนี่ยโทรมาบอกนะเพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่รู้ว่าในพื้นที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญนะจ๊ะซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้ามีการสื่อสารที่ดีนะและเข้าใจกันเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่กำลังทดลองเสียงอยู่กับหลวงพ่อมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ท่าน

จะเข้าใจนะว่านะสิ่งที่ท่านให้ทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วพอท่านกลับไปโอ้โหพวกขี่จักรยานมากันเต็มเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำหน้าได้อยู่สองคนเลยนะเป็นเด็กหอฉันเนี่ยอยู่โรงหุงอะโรงหุงจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหน้าโบสถ์นะปั่นจักรยานมาเรียกมาทำไม เรียกมาทำไมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยของวัดพระธรรมกายเนี่ยคือหลวงพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหลวงพี่สุคันโทนะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะท่านเป็นผู้บุกเบิกแต่หลวงพี่เนี่ยมาปิดคือท่านมาเปิดโครงการแต่หลวงพี่มาปิดโครงการเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นลานดินน่ะมันเตรียมงานยากมากนะแล้ววัดพระธรรมกายนี่แปลกนะเวลามีงานบุญใหญ่ทีไรฝนชอบตกพอฝนตกเป็นไงแฉะสินะดินทั้งนั้นน่ะแล้วดินอะไรอ่ะโอ้ดินเหนียว

ตอนนั้นคิดอย่างเดียวขอให้มีคนที่มีมโนปฏิทานเดียวกันกับหลวงพี่ก็คือจะช่วยกันปลดกังวลหลวงพ่อให้ได้คือไม่อยากให้ท่านมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอยากให้ท่านไปเตรียมตัวที่จะเทศธรรมะ

ไหนมีใครรู้จักบ้างมีนะคนฟังทางนี้ฟังอะไรเนี่ยซ้ายมือเด้อฟังซ้ายมือชื่อวีรศักดิ์ฟักมณีนะอันนี้เสียงเพราะมากนะพวกเราฟังที่เป็นสกู๊ปฟังอะไรนะนี่เสียงคนนี้นะไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนสอนหลวงพี่ฟังเสียงหลวงพี่สงสัยเวลาพี่ฟักมาเขาเรียกสั้นๆว่าพี่ฟักนะแต่ชื่อจริงๆก็คือวีรศักดิ์ฟักมณีไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งมากนะโอ้หลวงพี่จำได้เลยว่าตอนมา

แต่ก็แนะนำว่าหลวงพี่ต้องหัดฟังแล้วก็แยกให้ออกนะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงต้นฉบับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเทพหูทองนะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าพี่วิรศักดิ์ครั้งมณีเนี่ยจะเป็นคนมิกที่อยู่คุมเสียงนะเป็นคนที่คุมเสียงนะเสียงดังไม่ดังอยู่ที่คนนี้เลยคือหมายถึงเราทำระบบเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าหลวงพ่อมาท่านบอกว่าท่านให้โอวาทง่ายๆนะโอ้แต่ใช้ได้ตลอดชีวิตหลวงพ่อมาเสียงต้องดังหลวงพ่อนั่งท่านต้องเดินท่านหมายถึงหลวงพี่นะให้เดินไปฟังให้หมดเลยนะเพราะนั้น เวลามีงานเนี่ยพวกเราจะเห็นหลวงพี่เดินนะทุกวันนี้ซ้อมเดินเอาไว้เพราะว่าเวลางานใหญ่ๆก็จะได้เดินคล่องๆไงนะเดินไปฟังเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปดูว่าคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาฟรีเหมือนกับเรามาโรงเรียนว่านฝันในฝันเนี่ยนะหลวงพี่พูดไปเสียงไม่ดังอ่ะกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะนะหรือว่าส่งออกอากาศไปทางสถานีแล้วไปแต่ภาพเสียงไม่มีเป็นไงไม่เอาดีกว่าปิดนอนดีกว่านะมันฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเดชหลวงพ่อท่านโอ้โหสำคัญมากนะจ๊ะอีกคนหนึ่งคือใครเอ่ยนี่โอ้นี่รอว่าตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหลังห้องนี้เองรู้จักไหมเอ่ยกัลยาณมิตรสุภิชัยแซ่โฮเมื่อก่อนนี่เป็นสารถีหลวงพี่นะสารถีแกมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแกก็จะมีอานหลังอ่ะหลวงพี่ก็จะขึ้นหลังแล้วแกก็ปั่นไปที่งานหรือจะกลับตึกก็ดีนี่พี่จิ๋วนี่แหละขี่จักรยานพาหลวงพี่ไปเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะมีบางคนก็บอกว่าหลวงพี่อะไรอ่ะพี่จิ๋วทุกเกินน้ำหนักเนื่องจากชื่อจิ๋วแล้วก็ตัวเล็กด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยแหละคือนะสองคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยสองขุนพลคู่ใจนะถ้าไม่มีสองคนนี้นะหลวงพี่ก็ไม่มีวันนี้นะนะระบบเครื่องเสียงนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่วีรศักดิ์ฟักมณีก็ไม่มีพี่จิ๋วสุวิชัยแซ่โอนะหลวงพี่ไม่มีวันนี้เพราะว่านี่คือคีย์หลักเลยในการทำระบบเสียงให้ดีมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อยากให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะสาธุปื้มแม่นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะจ๊ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานระบบเสียงก็ดีงานระบบถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่างกล้องนี่นะโอ้ยืนกันทั้งวันเลยอ่ะงานมีตั้งแต่เช้านะตักบาตรยืนสายปฏิบัติธรรมยืนบ่ายทอดพระปายืนเย็นบูชาเจดีย์ยืนกลางคืนบูชาเจดีย์อีกยืนอีกนะจะได้นอนกับตอนเลิกงานนะนี่ช่างวิดีโอช่างภาพกล้องวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟังในเพลงเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะจ๊ะก็หลวงพี่ต้องขอโมทนาบุญนะผู้อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของสำนักสื่อดีมซีทุกๆคนเลยนะจ๊ะหลวงพี่เองอ่ะนะ30พรรษาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะใครฟังแล้วสงสัยอะไรมั้งเอ่ย10พรรษาแรกเนี่ย10พรรษาแรกหลวงพี่ได้คติประจำตัวนะว่าบารมีไม่มีอนุโมทนาณพี่น้องพวกเราเข้าใจกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีเนี่ยเรียนพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนบานฝันฝันทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไรเราเป็นนักสร้างบารมีแสดงว่าเราคือผู้ที่ดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์ในการก่อนพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างไปไหนสร้างไปไหนจ๊ะ
สร้างเพื่อไปให้ถึงที่สุด

แห่งธรรมนะสร้างไปให้ถึงที่สุดนะของกองทุกข์หรือไปถึงฝั่งพระนิพพานนะนี่นักสร้างบารมีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะก็ดีนะสัทธาธิกะก็ตามหรือวิยาธิกะนะที่สร้างบารมีถึง80อสงไขยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องสร้างบารมีนะหลวงพี่เลยได้คำนี้มาจากพระเดชพระคุณพ่อนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยและไม่ต้องอดทนเราจะได้บารมีจากไหนนี่แค่บารมีเบื้องต้นนะบารมีที่เป็นอุปบารมีคือบารมีที่เราต้องใช้เลือดเนื้อชีวิตของเราในการสร้างบารมีนะหนักจากนั้นคือปรมัตถบารมีที่จะต้องเอาชีวิตนะถึงแม้ว่าเราจะแลกมาด้วยชีวิตเราก็ไม่หยุดการสร้างบารมีนะหลวงพี่ก็มีเรื่องแทรกนิดนึงนะเคยไปเทศอย่างเงี้ยให้กับอาพวงฟังนะว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนไม่ได้บารมีอาพวงยกมือถามเลยพระอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมก็ไม่ต้องอดทนด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้บารมีไหมครับแล้วจริงๆนะอาพวงถามจริงๆนะพวกเราไม่สงสัยกันเหรอนะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณอาการที่คุณอาเนี่ยมาวัดเนี่ยคุณอาต้องเสี่ยงภัยในระหว่างการเดินทางมาคุณอาไม่ต้องเหนื่อยแล้วอดทนแล้วคุณอากำลังอยู่ขั้นอุปบารมีนะคุณอาข้ามมาอยู่ปรมัตถบารมีแล้วนะเดินทางมาเสี่ยงชีวิตก็ยังมาเพราะฉะนั้นคุณอานี่นักสร้างบารมีขั้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะแล้วบางทีคุณอาฟังแล้วคุณอางงไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะนะอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำนะมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้น10พรรษาแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ได้คำนี้มาเลยแล้วก็ได้ไปให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นน้องๆได้เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีสร้างบารมีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเกิดอะไรท้อแท้นะเบื่อหน่ายไม่อยากมาแล้วแต่ลืมไปว่านี่คือการสร้างบารมีนะแล้วก็วัดพระธรรมกายนี่นะโอ้ขึ้นป้ายชัดเลยนะสมัยก่อนนะมีซุ้มอ่ะเราเกิดมาสร้างบารมีนะหลวงพี่สุพจน์เนี่ยนะจริงๆแล้วท่านเกิดปัตตานีแต่ท่านอยู่ปัตตานีน้อยกว่าหลวงพี่นะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตแบบโอ้วัยรุ่นทั่วไปอ่ะแต่เนื่องจากโอกาสที่ท่านได้ไปเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขาพานักศึกษาใหม่มาอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายพอท่านได้ยินคำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาสร้างอะไรโอ้โหคำนี้เก็ตเลยท่านบอกโอ้โหเนี่ยแหละคือคำที่แสวงหามานานในใครเข้าวัดเพราะคำนี้มั้งเลยเราเกิดมาสร้างบารมีนะเอออ้าวมีนะอุสาธุเนี่ยแหละหลวงพี่สุพจน์เองเนี่ยนะตอนนี้ท่านเป็นพระปราชญ์สุพจน์แล้วนะไม่รู้ฟังอยู่ว่านะก็หลวงพี่ก็ประทับใจท่านอย่างนะคือพอท่านมาด้วยวิไลช่างกลปทุมวันพาท่านมาท่านก็อยากจะกลับไปตอบแทนนะด้วยการไปชักชวนรุ่นน้องให้มานะตอนนี้กำลังทำโครงการกันอยู่นะนี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องหลวงพี่ชก51ท่านชก60โอ้วันก่อนไปเลยวันเกิดวันสถาปนาช่างกลปทุมวันชวนกันไปเลยตั้งใจจะไปหาอธิการบดีนะจะไปขายฝันนะจะไปขายฝันว่าเออไอ้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยระหว่างปทุมวันกับอุเทนเนี่ยเราต้องแก้ด้วยวิธีเอาธรรมะเข้าไปใส่เห็นไหมเนี่ย
หลวงพี่พระปราสุพจน์เนี่ยท่านเอาธรรมะเข้าไปใส่ในตัวท่านจนทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณค่านะมาถึงทุกวันนี้ได้นะกะจะไปขายฝันแหมกลับมาที่ไหนได้มีข่าวว่าโดนปิดไปทั้งสองโรงเรียนเลยนะแต่หลวงพี่ยังไม่ย่อท้อกันนะคุยกันยังไม่ย่อท้อพระอาจารย์ธาดาด้วยนะพระอาจารย์ธาดาเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยวจะทำโครงการกันหลวงพี่กะว่าด้วยโครงการนี้แหละจะทำให้สองสถาบันเนี่ยมารักสามัคคีกันแล้วมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกะว่าทำสำเร็จจะไปขอรางวัลโนเบลสันติภาพนะเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วอ่ะใช่ไหมพวกเราคงทราบข่าวนะถ้าทำสำเร็จสำเร็จยังไงเราก็เอาเนี่ยแหละหลักธรรมนี่แหละไปเผยแผ่ไปให้เด็กนักเรียนเขาได้ทราบได้รับรู้เขาจะได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จับมือกันนะมาช่วยกันนะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีด้วยคุณธรรมดีกว่านะจ๊ะโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ย45แล้วง่วงนอนยังเอ่ยวันนี้วันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็อยากให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่นะจ๊ะมาช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยพิธีมีพิธีสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่นะด้วยพวงมาลัยมาลินะจ๊ะภาคสายก็เป็นขบวนผ้าป่านะตอนเย็นก็เป็นอะไรปลูกต้นทรัพย์บานชื่นปลูกไปทำไมจ๊ะปลูกไว้เพื่อต้อนรับพระธรรมญาตานะเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพระธรรมญาตากำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในใครไปทุกปีมั้งเอ่ยโอ้โหสาธุนะก็วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่หลวงพี่ก็เลยอยากจะถามพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่แหละวันเกิดด้วยกายเนื้อพวกเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่พวกเรารู้นะแล้ววันเกิดมาสร้างบารมีของพวกเราวันไหนนะถามตัวเองดิวันเกิดของนักสร้างบารมีวันไหนให้นิยามลงไปอีกนิดหนึ่งก็ได้คือวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตามรอยหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่ไปเอาวันนั้นแหละคือวันเกิดมาสร้างบารมีของเราคือเป็นวันเกิดนักสร้างบารมีอยากให้พวกเราไปทบทวนแล้วไปกำหนดวันนะจ๊ะหลวงพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่เอาวันไหนเอ่ยวันที่จบโครงการนะเพราะมาบวช3สัปดาห์นะจริงๆแล้วตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันที่5มกราคม2540วันนั้นรุ่งขึ้นวันที่6คือวันที่จบโครงการนะแล้ววันนั้นคือวันที่หลวงพี่ตัดสินใจไม่ลาสีขากำหนดเปี้ยงลงไปเลยวันนั้นแหละคือวันเกิดของนักสร้างบารมีสำหรับชีวิตหลวงพี่นะหลวงพี่นี่มีวันเกิดหลายวันนะเกิดด้วยกายเนื้อนะ19เมษายนนะเกิดตามบัตรประชาชน8กรกฎาคมนะเกิดในเพศสมณะ22ธันวาวันคล้ายวันเกิดโยมแม่วดีนะนี่แล้วก็วันเกิดนักสร้างบารมีนะคนเดียวมี4วันเกิดเลยนะเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะลองฟังแล้วก็ลองไปดูว่าพวกเราเนี่ยจะกำหนดวันเกิดนักสร้างบารมีของเราวันไหนนะจ๊ะวันนี้ก็3ทุ่มจะ3ทุ่มอยู่แล้วนะก่อนจบขอเปิดเพลงฟังอีกเพลงได้ไหมพอดีโยมพี่ยังไม่ได้ฟังเนาะหลวงพี่ก็ชอบด้วยนะมาร์ทดีมสี

สาธุก็ให้ได้บุญด้วยกันไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะก็อายุวันโนสุขังพลังขอให้ทุกท่านแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกำลังนะไขมันส่วนเกินไม่มีกันทุกคนนะจ๊ะอนุญาตให้มีแต่ไขมันดีๆจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมีความสุขสนุกสนานสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ได้เป็นมหาส่วนถีมีสมบัติจักรพรรดิใช้จ่ายสร้างบารมีและได้ออกบวชกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ

0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบาย

ช่วงเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราจะนั่งให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่

ตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่ายึดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น
ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่ในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลย

จนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสาม

ิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ